0: ในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ซิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนเหล่านั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเขื่อนต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
0: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่ รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
1: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1/4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตกเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอเมรี่ชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิตรเศษธาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
1: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะ โดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ150ถึง200ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
17: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ําท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
22: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่
3: ป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้
4: คร
3: ับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
4: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
3: ที่สิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับ เพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจแหละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได้นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
4: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่ไหมครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
3: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้
4: คร
3: ับ แล้วก็ตรวจเช็คกันนะครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพัน
4: ครับ
3: ที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงาน กับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยูกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้อง

0: ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดเสนอว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว่าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
0: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่ก็อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
0: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
1: ม
0: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ ผมเห็นประกาย แสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับ

0: ครับครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
1: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
0: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
1: ขอยินดีครับ
0: ครับครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการและแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
5: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมแบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
4: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
5: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซนเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเตรียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
4: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการณ์ป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด แต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
0: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
6: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปภ.ก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปภ.เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้อันนี้เขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเราจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
7: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนมาได้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงไงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดเลยมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถตทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ถึงไม่มีปัญหาอะไรไงขีดปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่สามที่สี่รถตทม.มันก็เข้าทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดมันเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าโดยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดเขาไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
0: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
9: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทํากิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทํากิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
8: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
10: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทําสารคดีมาดูนกทางเราอ่ะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สําหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอ่ะค่ะสําหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอ่ะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอ่ะค่ะก็จะมีมากค่ะ
8: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
12: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
6: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่เราทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายทอดสดให้ท่านได้ฟังกันอยู่นะครับก็รอสัญญาณทางวิทยุคงจะพร้อมแล้วล่ะนะครับวิทยุนะครับเรามีช่องทางในการถ่ายทอดที่ท่านจะติดตามรับฟังได้นะครับคือทางวิทยุ FM 99.50 MHz และก็แฟนเพจและก็ Facebook ของสวท.ขอนแก่นนะครับและก็ Facebook อันนึงก็คือ Facebook ของผมที่ชื่อว่าธีรพงษ์โสดาศรีเป็นภาษาอังกฤษนะครับรับฟังได้ทั่วโลกท่านชมช่องทางไหนก็ได้นะครับรายการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรายการเพื่อท่านผู้ฟังขอบคุณครับทุกท่านที่ทักทายมาตั้งแต่เช้าเลยคุณสุธรรมก็อะไรนี่กลัวบุญส่งเหรอหรือเกื้อบุญส่งติดตามจากเชียงใหม่ครับสุธรรมพอคุณสุธรรมนะครับที่เป็นผู้ดูแลผมในระหว่างเดินทางไปเชียงใหม่นั้นนะครับจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ขอบคุณมากครับคุณสุธรรมติดตามรับฟังวลัยพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะสุคนทิพย์ชัดเจนทั้งสองช่องทางขอบคุณมากครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีก็คุณสุคนทิพย์นะครับฟังเป็นท่านแรกแล้วก็คุณประสมสุขเล็กสงวนเงินตุ้มพรมงคลสวัสดีครับอาจารย์ฟังอยู่ครับวันนี้ขอบคุณนะครับเอาละตอนนี้ก็จะตัดกลับมาที่ผมแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าผมแต่งชุดอะไรนะครับความพร้อมเป็นยังไงเพราะว่าที่ยังไม่เห็นหน้าตอนแรกนั่นก็เพราะอาจจะเรื่องการแต่งตัวอะไรต่างเหล่านี้แหละนะครับเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยตอนนี้น่าจะเรียบร้อยข่าวสารมีเยอะครับวันนี้ก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยของเรานะครับซึ่งก็มีช่องทางให้ท่านติดตามรับชมวันนี้แดดนะครับที่ขอนแก่นก็แดดเลยที่หมู่บ้านสิริพร3นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับข้างหลังก็เป็นแบ็คกราวด์สถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับมีระฆังอยู่ด้วยวันนี้กินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เคาะระฆังนักเรียนแล้วนะเป็นของเล่นนะครับก็อย่าคิดมากในการนี้จับขึ้นเพื่อท่านผู้ฟังนะครับผู้ชมโดยไม่มีผลตอบแทนใดๆไม่มีค่าจัดเวลาเหมือนกับบางอาจารย์บางคน 30,000 40,000 ต่อตอนนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับก็ฟังจากทางเลี่ยงเมืองบ้านผือวันนี้แดดทำงานฟ้าใสสัญญาณชัดเจนทั้งภาพและเสียงครับคุณผสมสุขขอบคุณมากครับก็วันนี้ผมก็จะดูนะครับว่ามีข่าวอะไรที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ผมเตรียมเพื่อนำเสนอท่านผู้ฟังแล้วนะครับก็มีหลากหลายวันนี้ก็ตื่นตามปกติ4:00 นะครับมาออกกำลังกายอยู่กับที่แล้วก็อยู่ภายในบ้านจากนั้นก็มาเดินมาบริหารแขนขานะครับร้องเพลงต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะฝึกการใช้เสียงด้วยความแข็งแรงนะครับของร่างกายในสัดส่วนต่างๆก็ตามปกตินะครับวันนี้ครับที่ขอนแก่นขณะที่ผมพูดอยู่นี้อุณหภูมิ26องศาเช่นเดียวกันกับอุดรและอุบลเดี๋ยวต่อไปจะเอาเชียงใหม่แล้วนะครับแล้วก็บางกอกกรุงเทพ28องศาเซลเซียสเชียงใหม่เป็นไงบ้างเดี๋ยวครับดูเชียงใหม่นิดนึงว่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับคิดถึงชาวเชียงใหม่แล้วล่ะตอนนี้นะครับนี่ครับเขาบอกว่าตามหลักพระพุทธศาสนาธรรมจัดสรรนะครับคนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญเชียงใหม่ก็26องศาเซลเซียสนะครับพออีทครับก็มาทางด้านน้ำครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ของขอนแก่นของเราเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำนะครับก็เป็นสดๆเลยนะครับที่หาให้ท่านได้ดูณเวลา 8:00 นวันนี้9ตุลาคมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ 59% ของความจุอ่างเมื่อวานนี้ก็มีน้ำไหลเข้า 32,990,000 ลูกบาศก์เมตร32ล้านนะส่วนการระบายออกนั่นก็ 3,760,000 ลูกบาศก์เมตรนี่คือน้ำที่เป็นปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนต่างๆนอกนั้นก็เป็นปกตินะครับท่านผู้ฟังครับเอาละวันนี้วันที่9เนาะมีอะไรที่จะนำเสนอบ้างวันนี้เสื้อนะครับผมใส่เสื้อแขนยาวเป็นภาพพื้นเมืองที่คุณสุธรรมที่ว่าเมื่อกี้นี้พาไปซื้อนะครับที่ตลาดวโรรสชั้น3นะครับก็คุณยายนิ้งนองสุขทั้งวันค่ะภาพเสียงสีชัดเจนโอเคค่ะว่างั้นขอบคุณคุณวิทยาอากรตนนะครับวันนี้หลังจากเสร็จรายการแล้วผมก็จะไปพบปะพูดคุยนะครับกับชาวอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็มีเรื่องพูดคุยกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ได้พบปะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับฝูงกับน้องกับนุ่งกับพี่กับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดีครับท่านผู้ฟังครับคอนเซปต์คำว่าอยู่เย็นเป็นสุขในสมัยรัชกาลที่5ที่สั่งเจ้าเมืองให้ไปดูแลประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นก็คือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นสุขก็คืออย่าให้มีโจรผู้ร้ายในบ้านเมืองนั้นนี่ในสมัยรัชกาลที่5อยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็หมายถึงแบบนี้นะครับโอเคข่าวแรกเป็นข่าวดีข่าวที่เรามีเห็นพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของพระราชินีครับโดยทรงพระราชินีกับทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุราษฎร์ธานีแต่ก่อนที่ท่านจะบินเดี่ยวขับบินเดี่ยวนั้นท่านฝึกมานานพอสมควรนะครับจนสามารถที่จะบินเดี่ยวได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ข่าวดีที่เรามีในหลวงพระราชินีที่มีพระปรีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงของเรานะครับมาถูกที่ถูกเวลานะครับสำเร็จวิชาการทหารจากวิทยาลัยดันทรูนของออสเตรเลียทางทหารนี่แหละนะครับก็มีระเบียบมีวินัยและก็คณะเป็นร้อยเอก24ปีนะครับก็นำทหารตำรวจสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สมัยนั้นที่จะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาไปสู้รบที่บ้านหมากแข้งด่านซ้ายจังหวัดเลยผมก็ไปดูนะครับผมเคยไปดูแล้วก็นะครับเป็นหมู่บ้านที่สมัยก่อนก็ทุรกันดารมากปัจจุบันนี้ตั้งฐานอยู่ที่นั่นและเปิดให้ประชาชนได้ชมฟรีรถยนต์ไปถึงที่เลยนะครับที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านนะครับข่าวต่อมาครับบางทีก็อาจจะได้ฟังเฉพาะหัวข้อข่าวนะที่ผมเกริ่นไปนี่ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับนี่เป็นภาพพื้นเมืองนะครับสีอะไรเขาเรียกสีทองไหมสีเหลืองก็ว่าได้แขนยาวเป็นภาพพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับก็สนับสนุนหลายตัวรวมทั้งก็ซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3รวมทั้งคุณสุธรรมด้วยนะครับโอเคนะครับในการเดินทางไปเมื่อวันที่2ถึง4ที่ผ่านมาที่ไปส่งท่านเขตทรงสิริแก้วคำที่เชียงใหม่ตอนนี้คณะส่วนหนึ่งยังไม่กลับนะครับประทับใจเมื่อคืนนี้ก็ไปพบกับหลานบอกว่าเสียดายไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าลูกบาดเจ็บแต่ว่าจะไปในช่วงกระทงร้อยกระทงยี่เป็งว่างั้นครับโอเคก็คนคงจะเยอะนะครับที่เชียงใหม่นะครับอากาศดียังมีข่าวดีชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นความคืบหน้าสำคัญในการคลี่คลายปัญหาผลกระทบจากหลักเกณฑ์โครงสร้างเงินเดือนและการกำหนดตำแหน่งใหม่และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลหรือกบม.ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟเขียวให้ใช้เกณฑ์เดิมช่วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกือบ 2,200 ตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่ความก้าวหน้าอัตราเงินเดือนนะครับเท่าที่ผมเคยฟังมาก็บางทีก็น้อยใจเหมือนกันผู้ปฏิบัติงานนะครับอาจารย์ก็นะครับก็ก้าวหน้าไปมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับข่าวต่อมาครับอัปเดตล่าสุดวันพระราชทานปริญญาบัตรมขมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้เป็นจะพระราชทานปริญญาบัตร23ถึง24ธันวาคมนี้นะครับข่าวต่อมาที่สุดของแต่ละด้านของ3มหาวิทยาลัยที่สุดของภาคอีสานก็คือมหาวิทยาลัยมหาเทคโนโลยี สุรนารีและก็มหาวิทยาลัยอุบลผงาดเวทีโลก The World Universe Ranking 2027เขาให้อันดับเป็นยังไงมีจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างไรนี่ครับพอจะพูดให้ท่านได้ฟังกันนะครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้นะครับหลายวันที่ถึงนี้ปางอุ๋งขอนแก่นท่านเคยเห็นไหมปางอุ๋งที่แม่ฮ่องสอนผมก็เคยไปปางอุ๋งแม่ฮ่องสอนปางอุ๋งขอนแก่นผมก็ไปพักหลายครั้งนะครับก็มีทั้งลานมีทั้งบ้านพักมีทั้งจะไปกางเต็นท์ห้องน้ำห้องท่าวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับที่ปางอุ๋งขอนแก่นที่อำเภอเวียงเก่านอนกลางป่าตื่นกลางหมอกมีที่พักและลานกางเต็นท์ตากฟ้ามีห้องและก็ห้องน้ำด้วยนะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงก็เช่นผาชมตะวันน้ำตกตาดฟ้ารอยเท้าไดโนเสาร์เป็นต้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงนี่ครับเป็นจุดหมายที่แนะนำอยากจะให้ไปท่องเที่ยวปางอุ๋งขอนแก่นเดินทางไปสะดวกสบายครับรถยนต์ถึงที่นะครับก็ลาดยางตลอดลงรถปั๊บถ่ายรูปปุ๊บทันทีประมาณนั้นเนาะคุณนันทนาอินหลีสวัสดีวันศุกร์ศุกร์ใจเจ้าว่าไงนะครับนี่ก็เคยจัดรายการร่วมกันที่เชียงใหม่นะครับจองตัวไว้แล้วนะครับเมื่อไปเชียงใหม่ก็จะไปจัดรายการร่วมกับคุณธนาอินหลีนะครับไปเที่ยวต่อไปเนี่ยจะมีแหวนไปฝากด้วยนะข่าวต่อมาครับก็คอนโดมิเนียมมูลค่า35 ล้านบาทที่เจ้าสัวธนินทร์เจรวนันนนท์เคยมอบให้กับครอบครัวของน้องเนเน่หรือรัติการอับลอยเพื่อหนุนความฝันของลูกสาวชาวบ้านนี้ยังไม่จบครับล่าสุดนอกเหนือจากคอนโด35 ล้านบาทแล้วเจ้าสัวธนินยังมอบรถ MG รุ่น Maxus 9ป้ายแดงราคา1,799,990 บาทให้กับสาวน้อยวัย16 ปีจากภูเก็ตคนนี้คราวนี้ผู้รับก็คือตัวเธอเองว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นรถยนต์ MG นะครับผมก็เคยจะซื้อรถ MG นี่แหละข่าวต่อมาครับนี่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับเปิดค่าตัว3พิธีกรข่าวระดับตำนานสุทธิชัยยุนวีระธีระภัทรานนท์ที่ว่าข้าราชการควรจะสละเงินเดือนนี่แหละแล้วก็วิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดทางไทย PBS ที่เอาเงินภาษีอากรของเราไปจ่ายอิรุชุยแฉกหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านฟังดูนะครับจัดรายการตอนหนึ่งครับตอนละแสนบาทค่าตัว3คนนี้นะตอนละแสนบาทโอ้เนาะของผมนี่ก็เป็นจิตอาสานะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่อยากจะได้ด้วยนะโอเคเนาะข่าวต่อมาครับทหารตำรวจกวาดล้างปิดล้อมชุมชน200ห้องรวบเขมรเถื่อน26คนกบดานชายแดนสักแก้วนี่ครับก็เป็นเรื่องที่ผมจะนำเสนอท่านเป็นบางประเด็นที่สำคัญในรายละเอียดครับเดี๋ยวนะตอนนี้ขอทักทายท่านที่ทักทายท่านที่ทักทายมาก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะต้องมามองดูในโทรศัพท์นะครับตัวหนังสือในโทรศัพท์นี้คุณศกศักดิ์ชัยสุคนธชาติงงไปหมดแล้วไหนว่าหน้าอับอายล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปเป็นนายอำเภออยู่ที่นู่นครับลำสนธิอำเภอเล็กๆนะครับที่มีวิวทิวทัศน์สวยแห่งหนึ่งครับของจังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอลำสนธิครับก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของข้าราชการประจำนี่แหละครับผมก็อยากจะให้ท่านได้รู้ความเป็นไปเป็นมาของระบบราชการและข้าราชการได้รู้ความเป็นมาของการเมืองและนักการเมืองได้รู้ความเป็นไปเป็นมาของสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่และก็ได้รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับโดยผู้จัดเองก็มีประสบการณ์ต่างๆพอสมควรวัยวุฒิคุณวุฒิวุฒิภาวะพอสมควรนะครับที่นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังนี้นะครับ
1: ลำสนธิลพบุรี
0: ลำสนธิลพบุรีนะครับลำสนธิลพบุรีที่มีกังหันลมใหญ่ๆนะครับคุณนันทนาอินหลีวันนี้ท่านธีรพงศ์ใส่เสื้อเมืองเหนือหล่อเท่จัดนัก ขนาดเจ้าว่างั้นนี่ครับก็เป็นเสื้อแขนยาวนะครับยืดให้ดูนิดนึงนะครับเฉพาะเสื้อนะนี่นะครับก็เป็นเสื้อแขนยาวไปเลือกไซส์มาดีอยู่ชั้น3ของตลาดวโรรสหรือว่าตลาดหลวงนะครับข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวที่คุณประสมสุขทักทายมาดวงตาฝูงประเสริฐติดตามรับฟังค่าขอบคุณมากนะครับต่อไปดร.วิวรายการทุกชนิดด้วยจิตว่างก็ทำการทุกชนิดด้วยจิตว่างว่างั้นนะครับขอบคุณครับก็ต่อไปที่ทักทายมานะครับมีใครบ้างอีกคุณวรรณพจน์ธนกสิกรจากบ้านสาวัตถีเมืองขอนแก่นของเรานี่แหละนะครับอาจารย์เอื้อยจากโคราชสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ว่างั้นนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอื้อยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.เจริญพรคำจารย์จากศรีสงครามนครพนมเกษียณมาแล้วก็จัดรายการด้วยออกกำลังด้วยแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนด้วยตอนเช้าๆนะครับทุกวันบอกว่าอย่าเลิกเป็นคนดีเพียงเพราะเคยดีกับคนผิดสิ่งที่ควรเปลี่ยนไม่ใช่ความคิดของเราแต่คือปัญญาในการเลือกว่าควรดีกับใครและดีแค่ไหนสวัสดีครับโอเคนี่เป็นข้อคิดดีมากในแต่ละวันครับขอบคุณมากครับอาจารย์สนธยาชาธรรมาภาพวิวข้างหลังสวยงามครับเสียงหล่อขึ้นมากครับท่านอธิบดีภูเก็ตเช้านี้อากาศดีมีแสงแดดอุณหภูมิ28องศาครับอาจารย์ก็ลูกสาวก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นนะครับภูเก็ตก็ภาพด้านหลังนะครับที่ก็เป็นฉากสวยงามนะครับวันอาจารย์หน้าก็คงจะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนเองนะครับจะเอาฉากไหนดีประมาณนี้เนาะมีหลายฉากนะครับข่าวต่อมาแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินมาแล้วใช่ไหมแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินหรือกำลังเดินทางจากญี่ปุ่นมานี่ก็เป็นจิตอาสานะครับอาจารย์วิทยาอากรตนติดตามรับฟังขอบคุณคุณยายนิ้งนองสวัสดีวันศุกร์สุขทั้งวันภาพแสงสีชัดเจนโอเคค่ะว่างั้นนะครับวรศิลป์นินเขตผอ.ตอนนี้เกษียณแล้วอยู่ที่พันนานิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ23องศาแดดจัดตั้งแต่เช้าเฟซบุ๊กภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับที่รายงานผลการรับฟังมาให้ได้รับทราบครับก็วันนี้โรงเรียนขึ้นแล้วเข้าแล้วจันเงาะหานจริงก็ติดตามรับฟังจากบ้านหนองลุกขอนแก่นนี่แหละนะครับก็โอเคคุณประภาดาบัวนาคติดตามรับฟังตุ้มพรมงคลฟังอยู่นะครับคุณสุธรรมนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านทักทายมาได้ครับช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังรายการก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านได้รับทราบแล้วนะครับว่าช่องทางไหนบ้างทาง Facebook นี่คุณเข็มชาติราชาวดีพิธีกรจิตอาสาสง่างามตลอดการครับว่างั้นโอ้นะครับขอบคุณมากครับผมเห็นเขาจ้างนะครับตอนหนึ่ง 40,000 บาทนะครับอาจารย์วีระนะครับกับสุทธิชัยยุ่นนะครับที่ไทย PBS เอาเงินภาษีของเรานี่แหละไปจ้างแล้วก็อาจารย์วีระนี่แหละที่เป็นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอว่าข้าราชการควรงดเงินเดือนสัก 2-3 ปีประมาณนี้นะครับเอ้าก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวเองนะครับพิธีกรจัดรายการดำเนินรายการตอนละ 40,000 บาทครับท่านคิดดูว่าเป็นยังไงแต่ละคนหนึ่งครับดีแต่ปากเนาะอาทสิทธิ์วิชัยคำมาศชื่นชอบไรเดอร์คนบ้านกระนวลอ่านข่าวรายวันได้ดีรวดเร็วผมอยู่ชุมแพนะครับโอเคนะก็ขอบคุณครับข่าวต่อไปสุรศักดิ์นาคประการจิตดาภาแก่นนาคำสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะท่านอธิบดีติดตามนะคะว่างั้นนี่อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดหลายจังหวัดขนมที่ผมสั่งไว้ก็จะนำมาเลี้ยงคณะที่ปาจะมาทักทายมาเยี่ยมนะครับที่ขอนแก่นนะครับจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ชมรมอดีตข้าราชการเขาก็จะไปนู่นครับมาต้อนรับตอนแรกก็กะว่าจะมาต้อนรับจากชาวกรุงเทพแต่ชาวกรุงเทพน้ำท่วมเลยเลื่อนไปเดือนพฤศจิกายนไหนๆก็จะมาแล้วก็บอกว่า20ก็จะมาเยี่ยมผมเหมือนเดิมนะครับมา กินกาแฟมาพบปะพูดคุยกันนะครับก็ดีครับแล้วก็จะไปนู่นครับพิษณุโลกสุโขทัยประมาณนี้คณะของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ผมก็สั่งขนมของผอ.จิดาภานี่แหละนะครับมาต้อนรับด้วยวุฒิวงรินยองติดตามขอบคุณมากครับคุณศาสตร์คำมูลสวัสดีครับท่านอธิบดีลาดกระบังน้ำยังท่วมครับวันนี้แดดแรงหลังจากหายไปตั้งแต่25กันยาเพิ่งได้หายใจครับว่างานโอเคนะครับดีครับที่ยังไม่เป็นอะไรไปยังได้หายใจอยู่คุณตุ้มอัฐจินดาอินทรทัศน์สวัสดีค่ะนี่ขอ FC นะถือเป็น FC นะทำฟังรายการนี้นะนะครับขอบคุณมากอยู่กรุงเทพค่ะแดดจัดมากว่างั้นนะครับโอเคภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานะครับก็มีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์กันหลากหลายทั้งทางเสียงทางภาพหรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือได้ว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะครับรายการของเราก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จัดรายการฟรีนะครับไม่ได้หวังผลอะไรนะครับแม้กระทั่งยังโชคดีด้วยซ้ำไปที่เขาไม่เก็บค่าเวลาของเรานะครับก็อย่าคิดว่าได้ค่าตอบแทนหรือว่าจะสมัครสสสวสอบตหรือนายกเทศมนตรีอะไรต่างๆไม่มีครับไม่มีโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อเช้านี้ผมแต่งบทกลอนสั้นๆ นะครับก็ผมก็ชอบแต่งกลอนอยู่ด้วยเนาะเหนื่อยแค่ไหนบอกใจให้สู้ต่อเวลาท้อบอกใจให้พักบ้างทั้งชีวิตย่อมมีซึ่งหนทางแม้ใจหนักบอกซะบ้างให้อดทนชีวิตเราไม่ได้เป็นฝาลิขิตมีแต่ตาแขนขาจิตลิขิตฝันคนทุกคนดิ้นรนไม่ต่างกันเราเท่านั้นผู้มีสิทธิลิขิตทางครับเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมก็เห็นนะครับบทกลอนที่มีความหมายสำหรับพี่น้องพวกเราก็นำมาฝากกันนะครับโอเคครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวมีเทศบาลตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองเชิญร่วมแสดงความยินดีและก็มีขบวนแห่เฉลิมฉลองความสำเร็จของน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยกัลยารัตน์คำวงนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและพี่น้องชาวตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองขอนแก่นวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกาจะเริ่มตั้งแต่ปากทางบ้านคำบงถนนมิตรภาพไปจนถึงเทศบาลตำบลสะอาดขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับไปต้อนรับโบกไม้โบกมือมีข้าวมีของก็แสดงความยินดีกับน้องเอ๋ยกัญญารัตน์คำวงลิเบอรัลตัวรับอิสระจอมขุดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะจังหวัดขอนแก่นว่ายังไงอำเภอน้ำพองว่ายังไงนะครับนายกสมาคมกีฬาขอนแก่นเงียบมิดซีรีไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นเป็นทำไมครับหรือว่าเป็นเพราะถูกบังคับหรือว่าเป็นเพราะไม่อยากจะให้เป็นหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนายกสมาคมของกีฬาขอนแก่นของเรานี่ครับไม่จัดแสดงความยินดีกับนักกีฬาหลายคนครับขอนแก่นของเราเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาให้คนจังหวัดขอนแก่นและทั่วประเทศได้เห็นว่าชาวขอนแก่นมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคก็ว่ากันไปนะครับข่าวต่อมานะครับไม่มีใครห้ามให้คุณเป็นสื่ออิสระแต่คำถามก็คือคุณอิสระจริงไหมหรือใครคอยบงการอยู่อยากจะเป็นปากกระบอกเสียงให้กับขบวนการ BRN ภาคใต้พยายามสร้างสื่อปั่นทุกคนทุกภาคให้แตกแยกก็เรื่องของคุณแต่ดีกว่าที่คุณจะไม่รับเงิน2ทางคือรับเงินทีวีนะครับจากภาษีประชาชนแล้วก็รับเงินจาก NGO จากต่างชาติที่ทำลายประเทศสื่ออื่นที่เขารับโฆษณาไม่มีภาษี 2,000 บาทนะครับอุดหนุนต่อ 2,000 ล้านบาทอุดหนุนยังไม่บ่อนทำลายประเทศด้วยการสนับสนุนการก่อการร้ายแบบคุณเลยว่างั้นพูดให้ใครฟังนี่ผมไม่แน่ใจไทย PBS เหรอนะโอเคเอาผัวไปข่าวท่ามกลางความปิติยินดีของประชาชนนะครับข่าวนี้ในหลวงก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปทอดพระเนตรการฝึกการบินโซโล่ของพระราชินี ที่คลองดิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวานนี้ 10:06 นาทีครับเป็นการบินเดียวนะครับริปเพ่นเครื่องบินรบล่าสุดของไทยเราที่มีอยู่ซึ่งกว่าจะบินได้หนึ่งท่านก็ฝึกแล้วฝึกอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับมีความชำนาญนะครับเรื่องของการฝึกบินเหมือนกันครับอันในหลวงของเรานะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบิน1ที่นั่งนะครับ1ที่นั่งนะครับพระราชินีนี่ก็ทรงนำเครื่องบินไปวิ่งแล้วก็บินลงเรียบร้อยปลอดภัยชั่วโมงการบินของพระองค์พอเยอะพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของในหลวงและพระราชินีของเราที่มีความสามารถแล้วก็ชื่นชอบทางด้านนี้ภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถเข้มแข็งสง่างามอย่างแท้จริงคือพระราชินีของเราปลื้มปิติครับของไทยเราในโลกนี้ไม่มีหรอกนะครับที่ในหลวงพระราชินีบินแบบเราพระองค์ท่านในหลวงนี่75พรรษาชั้นสาพรรษาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับท่านลองคิดดูว่าสติปัญญาสมองพละกำลังของท่านนะครับดีมากเลยทีเดียวเนาะโอเคข่าวดีชาวมอขอหรือเปล่าไม่แน่ใจความคืบหน้าในการคลี่คลายหลักเกณฑ์โครงสร้างเงินเดือนและการกำหนดตำแหน่งใหม่ของคณะกรรมการบริหาร

พระสิริพันธ์ยินดีด้วยกับกลอนไพเราะชื่อบทกลอนสุดแต่จะไขว่คว้านะครับสุดแต่ตนบันดาลเอาสบายใจมักหลายเสื้อ3ฤดูเสื้อ3ฤดูเหรอเออเนาะโอเคนะครับมีภรรยาก็บอกให้ใส่วันนี้เพราะว่ายังไม่ซักว่างั้นเดี๋ยววันเสาร์นี่จะซักแล้วก็เลยต้องรีบมาใส่คุณศักดิ์ชัยสุคนชาตินะครับจากพังงาก็ติดตามรับฟังขอบคุณมากครับต่อไปก็โออนุภาพสาดาติดตามรับฟังอากาศดีมากครับว่างั้นนะครับคุณทวัตวันดีบอกว่าจัดข่าวเป็นนานนะครับติดตามรับฟังขอบคุณมากนะครับขอบจากพยายามนะครับชอบครับไม่มีค่าจัดไม่มี 40,000 บาทต่อตัวต่อตอนเหมือนกับดาราพิธีกรกรุงเทพนะครับตอนผมเป็นอธิบดีก็เหมือนกันนะครับเซ็นเงินนะครับค่าตอบแทนให้กับผู้ที่มาร่วมรายการแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ยเสียดายเงินหลวงครับตอนละ 30,000 40,000 บาทเนี่ยซึ่งอธิบดีก็มีสิทธิ์ที่จะเซ็นได้แต่ว่าพอผมนะครับมาบรรยายก็ได้ชั่วโมงละ 1,000-2,000 ประมาณนี้นะครับไม่ถึง 2,000 หรอกชั่วโมงละ600ชั่วโมงละ 1,000 แล้วแต่นะครับที่ผมไปบรรยายนี่นะใช่ว่าจะรวยนะแต่ว่าชอบนะครับเครื่องบินค่ารถผมออกเองนะผมออกเองนะที่ไปบรรยายทั่วประเทศนี่นะครับแต่ว่าก็รับค่าบรรยายเท่าที่เขาต้องการนั่นแหละคือทางหลวงคิดเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะคุณไคริกาศิรประภาเดโชศรีปาวระยะติดตามค่ะภาพเสียงชัดเจนดีค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ก็จะไปจ่ายเงินค่าเสื้อด้วยนะครับที่สั่งไปให้ทางเขต3นะครับอดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับผมก็สั่งไปก่อนแล้วก็มาชำระวันนี้ล่ะนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็จะไปกินพิซซ่าเหมือนกันนะครับเออเลยอยากจะกินพิซซ่าเขาจะเลี้ยงสังสรรค์กันด้วยพิซซ่าเนาะขอบคุณครับโอเคอ่ะข่าวต่อไปเรื่องของอัปเดตล่าสุดวันพระราชทานปริญญาบัตรมขปีนี้เคาะใหม่นะครับเคาะใหม่เป็นจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่23และ24ธันวาคมนี้นะครับนี่ก็แต่เดิมกำหนดก็วันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่ากำหนดใหม่ก็23 24นะครับอ๋อ22ถึง24ปรับเป็น23และ24ธันวาที่ศูนย์การประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ถือว่าขอแสดงความยินดีด้วยขอนแก่นของเราก็คงจะคึกคักต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกแล้วนะครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเรื่องของที่ประชุมของมหาวิทยาลัยโลก The World University Ranking 2021ที่สุดของแต่ละด้านของ3มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเขาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็ดูหลายด้านพอสมควรนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นระดับอุดมศึกษาของไทยในการที่จะพัฒนาในการที่จะวิจัยในการที่จะเป็นนานาชาตินะครับมีหลายแห่งครับที่โดดเด่นสำหรับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็โดดเด่นด้านการเรียนการสอน teaching ครับมีสะท้อนถึงมาตรฐานหลักสูตรคณาจารย์และสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนะครับต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมทศโดดเด่นด้านความเป็นนานาชาติ International Outlook ได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกทั้งด้านบุคลากรนักศึกษาต่างชาติและงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับเวทีสากลต่อไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดดเด่นด้านคุณภาพงานวิจัย Research Quality โชว์พลังความเข้มข้นทางวิชาการด้วยคะแนนด้านการอ้างอิงและผลงานวิจัยที่สร้าง Impact คือสร้างผลกระทบในระดับสากลครองใจความเป็นเลิศด้านการวิจัยใน

0: ทราบนะครับนี่ก็เป็นการจัดอันดับนะครับของ Times Higher Education ในครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข่าวต่อไปชาวบ้านร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างที่บึงแก่นนครกลางเมืองขอนแก่นนี่แหละเวลากลางคืนว่างั้นจะมีกลุ่มคนแถวนนทันนี่แหละเข้าไปลักลอบจับปลาในบึงแก่นนครออกมาขายทุกคืนไปกันหลายคนบางคนก็ได้ 5-6 กิโลบางคนได้10กิโลแล้วเอามาขายตัวใหญ่ทั้งนั้นกิโลละ 30-40 บาทแล้วก็พวกนี้ก็จะนัดหมายรวมตัวกันแถวๆทางเข้าหมู่บ้านเดอะโฮมนนทันนะครับโอเคนะครับตำรวจคงน่าจะรู้นะครับและเทศบาลก็คงจะไปสอดส่องดูแลบึงแก่นนครของเราด้วยนะครับเรื่องของท่องเที่ยวนี่ 8:44 นแล้วนะครับไม่ต้องขึ้นเหนือครับผมเคยไปมาแล้วปางอุ๋งปางอุ๋งที่แม่ฮ่องสอนแถวหมู่บ้านรักไทยนั่นแหละตอนนี้วันหยุดยาวลาวันจันทร์ก็หยุดยาว4วันเลยล่ะเปลี่ยนจากการนอนอยู่บ้านไปนอนกลางป่าตื่นกลางหมอกดีไหมที่ลานกลางเต็นท์ตาดฟ้าห้องน้ำห้องท่าที่พักเรียบร้อยอุปกรณ์สายแคมปิ้งนะครับท่ามกลางธรรมชาติมองเห็นพื้นป่ามีมุมน้ำให้ชมตื่นมารับบรรยากาศเย็นนะครับไฮไลท์ไม่ควรพลาดแถวนั้นนะครับผาชมตะวันนะครับแล้วก็มีกาแฟให้จำหน่ายขายด้วยกาแฟสดนะครับหรือจะไปกลางเต็นท์นอนก็ได้ปางอุ๋งก็ได้นะครับสวยบรรยากาศเหมือนกับปางอุ๋งที่แม่ของสอนแต่นี่คือปางอุ๋งของขอนแก่นมีน้ำตกตาดฟ้าเดินไป100เมตรนะครับก็ให้ได้เที่ยวชมด้วยนะครับโอเคนะที่ลานกลางเต็นท์ตาดฟ้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หน้าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ก็มีสวนอธิบดีก็ผมไปซื้อไว้เป็น30กว่าปีแล้วล่ะนะครับโดยอาจารย์ประสิทธิ์นะครับก็เด็กกรุณาขายให้นะครับในฐานะญาติมิตรกันนะครับก็โอเคนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทักทายก่อนนิดนึงคุณยายนิ่งรองคิวงานยาวเลยนะคะคุณย่าหัวหน้าควรฝากจองคิวท่านคุยงานสักวันค่ะครับยินดีครับยินดีเดี๋ยวนะครับก็มีโอกาสผมก็อยากจะคุยกับคณะของเราด้วยนะครับวันคุณย่าพาเที่ยวนี่สนุกครับสนุกสนานดีนะครับคิดถึงคุณย่าคิดถึงคุณเล็กคนสวยแล้วก็คิดถึงคุณจอยคิดถึงคุณติ๋มและก็คณะนะครับโอเคคุณหญิงหน่องด้วยเนาะโอเคนะครับก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ก็เลยต้องปรับตัวแล้วล่ะหรือเปล่าเจ็ดแหลกเจ็ดแหลกดูดีนะกลับจากเชียงใหม่มาเจ็ดแหลกหลายคนก็เจ็ดแหลกเหมือนกันนะโอเคต่อไปก็เป็นข่าวอินอีกบ้างท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องมันเลื่อนไปบางทีเราก็ไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มันเลื่อนไปมาด้วยถือว่าเป็นปกติรายการนี้ทำคนเดียวครับก็ดีครับบึงแก่นนครเนาะที่ชาวบ้านร้องเรียนมีช่วงข่าวรับสมัครบ้างมีช่วงข่าวร้องเรียนมีช่วงข่าวปลอมมีช่วงนำเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละตอนนี้ข้าราชการเปิดเผยกันเองว่าผอ.โรงเรียนต่างจังหวัดนี่จบด็อกเตอร์เพียบว่างั้นแล้วก็จบมหาวิทยาลัยเอกชนเดียวกันเกือบทั้งหมดอ้าวเขาเก่งเนี่ยเขาก็จบสิด็อกเตอร์สินะครับแต่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะผมถึงไม่อยากเรียนด็อกเตอร์ไงที่จริงมีคนมาเสนอว่าเรียนไหมนะครับมหาวิทยาลัยของรัฐสมัยโน้นครับผมอายุ35ปีผมจำได้เลยผมคิดว่าโอ้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับถ้าเรียนด็อกเตอร์เดี๋ยวคุยกับคนไม่รู้เรื่องเพราะด็อกเตอร์จะพูดแต่ภาษาที่คนไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเขานะผมเคยถาม ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยบอกว่าทำไมด็อกเตอร์จึงอธิบายให้คนฟังไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่ามันจำเป็นว่างั้นถ้าพูดให้ฟังรู้เรื่องคนเขาก็จะบอกว่านี่บ่เรียนด็อกเตอร์ว่าในสมีบ่นะครับพูดแบบนั้นแต่ถ้าคุยให้ฟังไม่รู้เรื่องดูดีว่างั้นพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำดูดีนี่แหละครับผมจึงไม่เรียนด็อกเตอร์เนาะโอเคข่าวต่อมานี่เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านก็ยื่นซักฟอกรัฐบาลนะครับพุ่งเป้าไปที่12รัฐมนตรีนะครับโอเคค่อยว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องของการเมืองนะครับบางทีก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาศัยเสียงสนับสนุนโดยการยกมือผิดก็กลายเป็นถูกถูกก็กลายเป็นผิดนี่คือการเมืองนะครับแต่ข้าราชการเราก็นะครับสลึงเดียวบาทเดียวก็ต้องชี้แจงนะครับมีปัญหาพอสมควรอ่ะเรื่องของคนดีเราก็สนับสนุนครับเจ้าสัวธนินเจ้าสัวธนินเกียรวนนท์นะครับได้มอบมูลค่าของคอนโดให้กับน้องเนเน่เนี่ยคือรัติการอํารอยเนี่ย35ล้านบาทนะครับชาวภูเก็ตนะน้องเนเน่16ปีนะครับต่อมาก็มอบรถ MGรุ่น Maxus 9ป้ายแดงราคา 1,799,900 บาทให้กับน้องเนเน่นี่คือสิ่งที่เป็นรางวัลสำหรับคุณปู่ที่น้องเนเน่เรียกเจ้าสัวธนินนี่แหละนะครับคนดีเราก็ยกย่องนะครับก็เป็นส่วนที่เป็นกำลังใจนะครับเอาข่าวต่อมาครับท่านผู้ฟังครับนี่เปิดค่าตัว3พิธีกรระดับตำนานสุทธิชัยยุนอาจารย์วีระธีระภัทรานนท์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์รายการคุยให้คิดมีเสนอทางไทย PBS นี่ก็มาจาก ITV ก็มาจากองค์กรเอกชนนะครับที่สมัยนั้นอยากให้มีทีวีอิสระเอาไปเสนอนะครับขอเงินจากภาษีบาปภาษีบุหรี่ภาษีเหล้านะครับปีละ 2,000 ล้านบาทนะครับมาจากทางไทย PBS นี่แหละครับก็ไปใช้จ่ายเยอะทำข่าวผลิตสารคดีซื้อสารคดีต่างประเทศนี่ครับตอนหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับอย่างกรมประชาสัมพันธ์นี่ผลิตรายการนี่เอาก็เบิกวีเลี้ยงตามที่ได้นะครับแต่ทางไทย PBS นี่พิธีกรผู้ดำเนินรายการนะครับตอนหนึ่งอาจารย์นี่นะก็ 40,000 บาทนะครับอาจารย์วีระธีระพัฒนานนท์คุณสุทธิชัยยุ่นและคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นี่ได้ 30,000 นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขแต่ละตอนนะครับของรายการประมาณแสนกว่าบาทครับตอนเดียวนะท่านผู้ฟังครับทางกรมประชาสัมพันธ์นี่ไม่ได้รับเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันค่าอ่านข่าวทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ตอนละ300บาทเพื่อเป็นค่าแต่งหน้าแต่งตาเป็นค่าแท็กซี่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าพิธีกรทางด้านของนี่แหละนะครับได้เยอะนะครับเอาก็เป็นสิ่งที่ว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจฝากให้ท่านผู้ฟังได้มีข้อคิดว่านี่นะครับเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรความจริงนะครับโอเคบางคนก็เกษียณไปแล้วก็กลับมาจ้างให้ทำงานอีกนะครับสำหรับไทย PBS นะครับนี่คุณบุญเลิศคชายุทธเดชนะครับอดีตกรรมการของไทย PBS นี่บอกว่านะครับก็บางคนก็เกษียณไปแล้วก็มีค่าจ้างให้อีกเดือนละ 100,000 บาทนะครับก็โอเคถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญว่างั้นครับผู้เสียดายเงินครับอ้าวนายอำเภอบ้านสร้างนะครับไปอยู่ลำสนธิแล้วนะนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงยุทธวงวุฒิที่พี่น้องชาวลำสนธิลพบุรีนะครับก็ต้อนรับนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงวุฒินายอำเภอนี้นะครับก็เรื่องของที่มีปัญหากับผู้ว่าสั่งย้ายในตอนกลางคืนก่อน24นาฬิกาเลยผู้ว่านี้ก็ ตั้งนายทุนจีนนี่แหละที่มาลงทุนสร้างขยะนะครับในเมืองเรานะครับให้เป็นที่ปรึกษานะครับเอาชาวจีนไปที่ปรึกษาโอ้ยนะครับคิดได้ยังไงเนาะผู้ว่าเกษียณแล้วล่ะนะครับนายอำเภอก็นะครับถูกหางเลขข่าวต่อมาครับทหารตำรวจกวาดล้างปิดล้อมชุมชน200ห้องรวบเขมรเถื่อน26คนที่กบดานชายแดนสระแก้วถล่มรังต่างด้าวว่างั้นโดยกองบังคับการสืบสวนตำรวจสอบสวนภูธรจังหวัดสระแก้วสนธิกำลังกับทั้งตำรวจทั้งทหารพรานที่อยู่ที่นั่นปิดล้อมชุมชน200ห้องตลาดโรงเกลือตำบลป่าไร่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็ผลการปฏิบัติงานก็ถือว่าเด็ดขาดล้อมจับบุคคลสัญชาติกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองได้26คนชาย23หญิง3นะครับไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแอบซุกซ่อนตัวเตรียมหางานทำผิดกฎหมายคุมตัวนะครับเพื่อไปตรวจดูนะครับว่ามันยังมีอีกไหมอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองของเรานะครับเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับก็อย่างน้อยเราก็เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อแผ่นดินไทยของเรานะครับอย่าให้ต่างด้าวเข้ามายึดครองและก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายเอามาแล้วสวัสดีค่ะท่านพี่คุณเล็กวิภาวันอิ่มเสมอติดตามรับฟังขอบคุณมากครับดร.อำนาจชนะวงศ์ติดตามครับวันนี้เข้าชั้นเรียนสายหน่อยครับว่างั้นไม่สายครับไม่สายครับมีกว่าประมาณ 8:55 นาทีดีครับดีนะครับต่อมาทักทายก่อนวันชัยตื้อด้วงมาปลูกมันครับแต่ฟังวิทยุครับโอ้ดีครับทำงานไปด้วยฟังวิทยุไปด้วยเสียดาย AM นะครับเครื่องส่งยังขัดข้องอยู่ครับ AM ของวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่นฟังได้ไกลครับรัศมีการแพร่ภาพออกอากาศนะครับของ AM แต่ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่นะครับตอนนี้ก็ทางคุณชยุทธอนุสุริยานะครับก็มาเป็นผู้อำนวยการวิทยุอยู่ที่นะครับทางสวสนะครับข่าวต่อมาเอ้าทักทายก่อนนะครับสุพจน์คำสะอาดมาเช็คชื่อครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือการที่ฟังรายการที่ผมเตรียมข่าวนะครับมาพูดมาคุยกับท่านหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่9นะครับแต่ผมก็เตรียมอีกข่าวไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่ายังพอมีเวลาพอไหนๆก็ยังพอมีเวลาแล้วนะครับก็ดูซิว่ามีข่าวอะไรบ้างนี่จังหวัดหนองคายคุณหน่องมีข่าวไหมบอกมานะคุณติ๋มเมื่อวานนี้ก็ไปมีการจัดงานโอเคนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับคือมาเห็นทีหลังนะครับข่าวสารที่ท่านฝากส่งมานะครับผมก็ไม่ได้อ่านดูต้องกราบขออภัยด้วยก็แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยส่งข่าวมาเผยแพร่นะครับหลากหลายนี่ก็บอกว่าผู้ทหารเขมรสุดเนรคุณปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายไทยที่ระบุว่าชาวกัมพูชาบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมเป็นศูนย์พักพิงในเขตไทยมาตั้งแต่ปี1970อ้างว่าพลัดถิ่นจากการโจมตีของทหารไทยปีนี้ว่างั้นนะครับนี่พูดทหารเขมรนะครับงงไหมครับงงก็คือว่าเขมรที่มาสร้างบ้านเรือนที่หมู่บ้านในประเทศไทยเรานี้เป็นผลพวงจากที่ทหารไทยไปรุกล้ำตั้งแต่ปี1970นะครับโอ้เนาะคุณอุบลรัตน์คงกระพันสวัสดีเจ้าสวัสดีครับท่านเขตเล็กอุบลรัตน์พออร่อยครับได้ไปพบปะสังสรรค์ได้พูดได้คุยกันเล่าความเก่าความหลังให้กันฟังนะครับแล้วก็ไปกินอาหารร่วมกันนะครับก็มีเขตทั้งเขตแสงทองเขตนี่คือผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับอดีตนะครับที่นัดพบกันเขตแสงทองก็ลงจากดอยแม่ขะเมาะลำพูนลงมาพบปะกันท่านเขตชูโชคทองตาล่วงก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็มาพบปะกันพี่ติ๋มนะครับจินตนาสิงห์สุรเมธก็มาพบปะสังสรรค์กัน นะครับแล้วก็ท่านเขตเล็กอุบลรัตน์นะครับก็มาพบปะสังสรรค์กันผมก็กับภรรยาแล้วก็ท่านเขตคนใหม่ปกทรงสิริและก็สามีคุณธรรมนูญแก้วคำนี่แหละนะครับก็ไปพบกันที่ห้องอาหารโครงการหลวงนะครับก็อร่อยนะครับสวัสดีเจ้าว่างั้นสวัสดีครับตอนนี้คณะหนึ่งก็ยังไม่กลับเลยนะติดใจที่เชียงใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นข่าวคราวทางโรงเรียนสอนคนตาบอดเมื่อวานนี้ก็จัดงานนะครับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่เซนทรัลนะครับก็ดำเนินการไปได้เรียบร้อยด้วยดีขอบคุณทุกท่านนะครับคุณติ๋มก็ฝากขอบคุณทุกท่านแกงคุณย่าพาเที่ยวและทุกท่านที่ไปสนับสนุนนะครับของโรงเรียนคนตาบอดสมัยผมเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับผมเคยรับนักเรียนคนตาบอด4คนนะครับมาฝึกงานที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนี้นะครับผมไปรับไปส่งเองเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการได้บุญนะครับในการทำงานนี่ก็กำหนดการเดินทางของชมรมอดีตข้าราชการและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์อุบลนะครับก็จะมาที่นะครับขอนแก่นของเรามาถึงวันที่20 15 นาฬิกานะครับมาพบกับผมท่านเขตเล็กอุบลรัตน์ก็บอกว่าอะไรเอ่ยนี
1: ่รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2 สัปดาห์
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจปิดคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
10: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยคูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะพระธาตุขางแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกในช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน

0: ใครใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อสวัสดีนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะชมสดนะคะทั้งบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์คุณฟังนี่ทักทายกันเข้ามาได้นะคะประจำวันศุกร์ที่9แล้วนะคะเดือนตุลาคมนะคะพุทธศักราช2569วันนี้แรม13ค่ำเดือน10ปีมาเมียนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายท่านที่รับฟังระบบ FM 99.50 MHz นะคะ AM 621 kHz รวมไปถึงทุกช่องทางทั้งสื่อหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านตามชุมชนค่ะรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะด้วยภารกิจที่หลากหลายวันนี้ดิฉันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็นำข่าวสารฝากทุกท่านการรวมไปถึงภารกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็สานต่อจากที่ท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ท่านได้ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นไว้นะแต่ด้วยท่านก็ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วได้พักผ่อนนะกับนายขจรเกียรติรักพานิมณีนะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านที่ก็เกษียณไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนะแล้วก็สัมภาษณ์สดกับเราค่ะวันนี้อยู่กับเราแล้วแต่จริงๆต้องก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะด้วยเรื่องของสื่อโซเชียลนะคะก็ต้องขอบคุณช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะวันนี้หัวหน้าบุญทินวรโคตรนะคะแล้วก็หัวหน้าตู่กฤษฎกรศรีหวงวิลาศนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการทำงานค่ะภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สวท.ขอนแก่นผอ.อาชีพยามังธานีแน่นอนสำคัญมากที่สุดเลยสำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับประกันตนประกันต่างๆมากมายวันนี้นะคะท่านหัวหน้าอังสุมาลียอดยิ่งวิทยาประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่านำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันสวัสดีหัวหน้าค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอังสุมาลียอดยิ่งวิทยานะคะประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะ
4: นึกว่ามาครั้งแรกเนี่ยค่ะยังเรียกว่าท่านบอกยังตื่นเต้นแล้วก็ดีอกดีใจนะที่ได้มาเรียกว่าจ่อหน้าไมค์รวมไปถึงออกอากาศนะคะในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะมีทั้งข่าวสารของภาครัฐนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องราวภารกิจที่จังหวัดขอนแก่นมากมายหลายอย่างแน่นอนวันนี้สำคัญอย่างไรทำไมถึงได้ เรียกว่าท่านได้รับเกียรติเนี่ยเชิญมาแล้วท่านก็แบบให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าประกันสังคมที่ขอนแก่นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุกกรุ่นมากก่อนหน้านี้ เห็นบอกจะมีการเลือกตั้งเกี่ยวกับคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมแล้วทำไมมีการเลื่อนไปเลื่อนมานะคะเกิดอะไรขึ้นมีซุบซิบหรือมีอะไรที่แอบแฝงกันอยู่หรือเปล่าจริงๆท่านบอกวันนี้จะมาให้เหตุผลด้วยนะที่บอกมีการเลื่อนแต่ก่อนอื่นนะคะความสำคัญหลักใหญ่ใจความสำหรับในกลุ่มที่เข้าข่ายนะในกลุ่มของประกันสังคมนะคะทั้งการเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งนี่หลายคนตั้งตารอผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนท่านบอกวันนี้ท่านบอกว่าจะมาเล่าสู่กันฟังไปเริ่มกันดีกว่าท่านคะที่ข่าวแรกประเด็นแรกเลยนะคะว่าทำไมสำนักงานประกันสังคมนะคะถึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะจากวันที่วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์ที่27กันยายน69ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เลื่อนเป็นวันอาทิตย์นะคะที่11ตุลาคมศุกร์นี้ทำไมคะท่านคะต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังเชิญค่ะ
5: ค่ะยินดีเลยค่ะคืออย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าอันนี้เรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ถือเป็นภารกิจหลักและภารกิจสำคัญของสำนักงานประกันสังคมเลยค่ะในส่วนของจังหวัดขอนแก่นเองนะคะเราก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมาอย่างยาวนานนะคะโดยที่ตอนที่มาครั้งแรกนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกันตนนะคะและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะแต่ถามว่าทำไมประกันสังคมถึงมีการเลื่อนเลือกตั้งนะคะจากวันอาทิตย์ที่27เป็นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือ11ตุลาก็เป็นเพราะว่าเกิดเหตุสถานการณ์อุทกภัยนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑล คิดว่าทุกท่านน่าจะได้รับทราบข่าวสารนะคะ
4: ค
5: ่ะก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อการเดินทางแล้วก็การมาใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะนะคะรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งด้วยนะคะบางท่านอาจจะมาไม่ได้นะคะไม่ว่าจะติดขัดในเรื่องของอาจจะทำให้การนับคะแนนหรือการรวมคะแนนไม่ได้นะคะประกอบกับระเบียบของกระทรวงแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีนะคะหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะในปี2564นะคะได้กำหนดว่าประเทศไทยคือ1เขตการเลือกตั้งค่ะนะคะก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ได้คำนึงถึงอยากให้มีความพร้อมนะคะและเกิดความเท่าเทียมกันในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศค่ะตลอดจนนะคะเพื่อความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายนะคะไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตนเองเปรียบค่ะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ได้มีการประชุมไปเมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนนะคะก็มีมติเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะจากเดิมวันอาทิตย์ที่27นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลา2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เหมือนเดิมค่ะ
4: นี่นะคะก็หายใจหายคอยังไม่ทันได้อะไรนะคะมีการเลื่อนนู่นนี่นั่นแท้จริงแล้วนะคะก็เพราะจากภัยธรรมชาตินั่นเองนะท่านคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพที่อ่วมอรทัยเพราะว่าน้ำท่วมนั่นเองนะทีนี้ไปดูกันก่อนนะเรื่องนี้รายละเอียดเยอะไหนๆท่านก็นำสคริปต์มาให้พวกเรานะคะน่ารักมากเลยนะท่านหัวหน้าอังสุมาลียอดยิ่งวิทยาวันนี้ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นหลายท่านต้องฟังนะคะรวมไปถึงหลายท่านที่บอกฟังในรถท่านคะเราทักทายกันเลยก็สวัสดีทักทายทุกท่านอย่างเป็นทางการกันด้วยไปต่อเลยว่าก่อนที่เราจะมาทบทวนของบทบาทเนาะเกี่ยวกับคณะกรรมการประกันสังคมนะคะต้องเริ่มต้นก่อนมาจากไหนมีหน้าที่อะไรอำนาจหน้าที่ของบอร์ดเนี่ยอย่างไรบ้างเชิญเลยค่ะท่าน
5: ค่ะก็อยากจะมาทบทวนนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้เราเลือกตั้งบอร์ดไปเพื่ออะไรนะคะแล้วบอร์ดมาจากไหนยังไงนะคะ
4: ค
5: ณะกรรมการประกันสังคมนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะจะประกอบไปด้วย21คนค่ะนะคะก็มาจาก3ฝ่ายค่ะตามหลักไตรภาคีนะคะโดยฝ่ายรัฐบาล7คนนะคะแล้วก็ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างอีก7แล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนอีก7ค่ะ ค่ะในส่วนของบอร์ดนะคะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายนะคะเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในการดูแลกองทุนนะคะประกันสังคมนะคะในภาพรวมค่ะแล้วก็การนำเงินกองทุนนะคะที่มาจากเงินสมทบของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนและรัฐบาลนะคะที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะไปลงทุนที่ไหนอย่างไรเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงนะคะและผลตอบแทนนี้ก็กลับสู่ผู้ประกันตนนั่นเองนะคะแล้วก็มีให้รวมถึงการให้ความเห็นนะคะต่อการออกกฎหมายค่ะนะคะระเบียบประกาศต่างๆของสำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นที่มาของสิทธิประโยชน์นะคะที่ให้กับผู้ประกันตน7กรณีด้วยกันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายชราภาพสงฆ์บุตรและกรณีว่างงานค่ะ
4: นะคะก็ถือว่าได้รับการชดเชยอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องของประกันสังคมนะบางครั้งก็เหมือนเป็นเงินออมสำหรับคนที่แบบเหมือนจากเกษมอยู่ราชการนี้ด้วยนะคะท่านไม่ได้เอาไปไหนอย่างไรดังที่โอ้โหเป็นข่าวคมเลยนะจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะนะคะคราวนี้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยคือมีจำนวนเท่าไหร่อย่างไรเรื่องนี้ต้องถ้าไม่เป๊ะจริงเนี่ยไม่นำมาบอกนะคะเชิญค่ะท่านคะ
5: ค่ะก็คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะทั่วประเทศค่ะก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างมีประมาณ 400,000 คนนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนค่
4: ะ
5: นะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะในครั้งนี้พิเศษนะคะเรากำหนดให้ต้องมีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1ที่ต่อ1อำเภอค่ะนะคะก็รวมที่เลือกตั้งทั่วประเทศนะคะอยู่ที่ 5,200 กว่าแห่งนะคะก็ครอบคลุม928อำเภอทั่วประเทศค่
4: ะ
5: นะคะเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะคะสร้างการมีส่วนร่วมค่
4: ะ
5: ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะคะจังหวัดหนึ่งนะคะก็มียอดผู้ลงยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะอยู่ที่ประมาณ 160,000 กว่าคนค่ะนะคะถือว่ามากเป็นอันดับ16ของประเทศเลยนะคะแล้วก็โดยแบ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 4,800 กว่าคนนะคะแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 130,000 กว่าคนค่ะนะคะซึ่งผู้ประกันตนเราจะมีด้วยกัน3มาตราใช่ไหมคะในส่วนของมาตรา33นะคะอยู่ที่ 132,000 คนนะคะมาตรา39 13,460 คนนะคะและมาตรา40 13,390 คนค่ะรวมเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเกือบ 160,000 คนนะคะสำหรับอำเภอนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด5อันดับแรกนะคะของจังหวัดขอนแก่นจะหนีไม่ได้เลยค่ะก็ต้องเป็นอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะจำนวนกว่า 100,000 คนค่ะนะคะแล้วก็อำเภอชุมแพก็ลดลงมานะคะเหลือประมาณ 11,000 กว่าคนนะ
4: คะ
5: อำเภอน้ำพอง 10,000 คนค่ะอำเภอบ้านไผ่ 8,000 คนแล้วก็อำเภอพล 5,000 กว่าคนค่ะนะคะ
4: นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขกลมๆตัวเลขล่าสุดเลยนะท่านคะณปัจจุบันนี้ค่ะไปต่อเลยทีนี้สถานที่เลือกตั้งนะในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีที่ไหนบ้างแล้วก็อำเภอละเท่าไรอย่างไรตอนนี้อยากจะให้ท่านได้กล่าวถึงรายละเอียดให้พี่น้องในชุมชนนะคะในแต่ละที่ฝังหรือมีเฉพาะในเมืองหรือไม่ในเขตถิ่นธุรกันดารใกล้เคียงอย่างไรจะไปติดต่อที่ไหนเชิญค่ะท่าน
5: ค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเราจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งมีสถานที่เลือกตั้งทุกอำเภอเลยค่ะนะคะทั้ง26อำเภอเลยนะคะรวมทั้งหมด74ที่เลือกตั้งค่ะนะคะเนื่องจากอำเภอเมืองขอนแก่นเรามีผู้ประกันตนที่จำนวนเยอะที่สุดนะคะเราก็จะมีทั้งหมด21ที่เลือกตั้งนะคะ21ที่เลือกตั้งเราก็จะจัดที่โรงแรมบายาสิตามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนะคะก็อยู่ในโรงแรมทั้งหมดเลยนะคะทั้ง21ที่เลือกตั้งค่ะนะคะสำหรับอำเภอบ้านไผ่อำเภอชุมแพแล้วก็อำเภอน้ำพองนะคะก็จะมี3ที่เลือกตั้งนะคะ แล้วก็อำเภอนอกจากนี้นะคะก็จะมี2ที่เลือกตั้งค่ะนะคะสำหรับสถานที่เลือกตั้งหาไม่ยากเลยค่
4: ะ
5: เราจะจัดไว้ในบริเวณที่ว่าการอำเภอในแต่ละอำเภอค่ะเพื่อความสะดวกของประชาชนในการเดินทางมาใช้บริการเลือกตั้งค่ะ
4: แน่นอนเลยทีเดียวนะคะ One Stop Service Center นะคะที่อำเภอนี้ก็ต้องเป็นศูนย์รวมนะคะศูนย์รวมการทำงานครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชนแล้วแหละทุกวันนี้นะแค่ไปถามพอไปถึงที่ว่าการอำเภอปุ๊บนะคะประกันสังคมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรง่ายหมดเลยนะคะท่านไปต่อเลยนะคะกำลังเรียกว่าฟังแบบน่าสนใจนะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งนายจ้างผู้ประกันตนนะคะแล้วจะทราบได้อย่างไรแล้วคะว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิเลือกตั้งที่ไหนอย่างไรคะท่าน
5: ค่ะก็ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนนะคะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันคิดที่11ตุลานะคะ
4: yeah.
5: เวลาเปิดหีบค่ะ 8:00 นตรงนะคะจนถึง 16:00 นนะคะเป็นเวลาปิดหีบค่ะนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งได้ตามช่องทางดังนี้ค่
4: ะ
5: นะคะสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะwww.sho.go.th นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบ e-service นะคะในส่วนของนายจ้างหรือ e-self-service นะคะในส่วนของผู้ประกันตนค่
4: ะ
5: หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะณที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะสาขาแล้วก็สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ได้ทุกที่นะคะหรือไม่ก็ผู้ประกันตนท่านไหนนะคะที่ดาวน์โหลดแอปSSO พัดในมือถือนะคะตัวนี้สะดวกมากเลยนะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อของตัวเองนะคะผ่านมือถือได้เลยนะคะว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนนะคะสถานที่อำเภออะไรอะค่
4: ะ
5: นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะประกันสังคมก็จะมีส่ง SMS นะคะแต่ว่าเราจัดแจ้งไปเฉพาะผู้ประกันตนที่ให้เบอร์โทรศัพท์กับสำนักงานไว้นะคะเราจะส่งไปแจ้งเลยว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งที่อำเภอไหนที่เลือกตั้งที่เท่าไหร่อะค่ะ
4: ค่ะจริงๆก็ต้องคือผู้ประกันตนเองนะคะก็ต้องแจ้งให้กับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่เหมือนการเลือกตั้งการเมืองทั่วไปนะคะไม่ใช่8โมงถึง17นาฬิกานะอันนี้คือเลือกตั้งนะคะสำหรับเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะคะ8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะอย่างไรก็ตามก็อยากจะย้ำกันอีกสักครั้งนึงในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม69นี้นะคะท่านเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะคลิกเข้าไปค่ะ www.sso.go.th นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบ e-service นะคะหรือ e-self service ก็ได้ดังที่ท่านหัวหน้าอังสุมาลียอดยิ่งวิทยาประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นณตอนนี้รายการสดรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะยังร่วมพูดคุยกับเรานะท่านคะเพื่อเป็นการไม่สับสนณตอนนี้นะคะไปต่อเลยค่ะท่านคะข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งนี่สำคัญนะต้องอย่างไรบ้างนะคะเชิญให้ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญค่ะ
5: ค่ะก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะอาจจะสงสัยจะไปเลือกใครดีนะคะจะยังไม่รู้เลยนะคะว่ามีใครสมัครบ้างนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะ78คนค่ะนะคะแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนอีก102คนนะคะรวมเป็น180คนนะคะประกาศไปแล้วค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ผ่านช่องทางของสำนักงานประกันสังคมนะคะเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ติดบอร์ดไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาแล้วก็กทม.นะคะทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็มี Facebook ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงให้ได้มากที่สุดค่ะ
4: นะคะและก็สทขอนแก่นนะคะเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วก็หน่วยงานของราชการด้วยนะคะไปต่อเลยค่ะท่านคะเรื่องนี้นะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายท่านและก็เป็นเรื่องที่หลายท่านทราบดีโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกันตนต้องรักษาสิทธิตนเองไว้แล้วก็ต้องติดตามข่าวสารบางที่อาจจะมีไลน์หรือไม่ก็โทรศัพท์แปลกๆปลอมๆนะคะเดี๋ยวเขาจะแอบอ้างเลยว่าตอนนี้มีอาชีพนะอยากเป็นนู่นนี่นั่นเราต้องฟังทางนี้นะคะทีนี้ในวันเลือกตั้งนะวันอาทิตย์นะคะที่11ตุลาคม2569เข้าคูหาต้องเตรียมอะไรบ้างมีความพร้อมอะไรบ้างเชิญค่ะ
5: ค่ะก็หลังจากที่เราทราบนะคะว่าตัวเองมีสิทธิ์นะคะเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ไหนอำเภออะไรนะคะ ก็ขอให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของ นะคะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะตัวจริงนะคะหมดอายุก็ได้นะคะ
4: ค
5: ่ะถ้าท่านใดไม่ได้นำบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถที่จะใช้แอปเปิดแอปพลิเคชันไทย ID ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็อำนวยความสะดวกเรื่องของถ้าบัตรประชาชนนะคะท่านใดมีใบขับขี
4: ่
5: นะคะที่ยังไม่หมดอายุนะคะถ้าเป็นใบขับขี่ก็สามารถยื่นได้บัตรประจำตัวผู้พิการก็ได้นะคะหรือบัตรแอปพลิเคชันบัตรคนพิการแอปพลิเคชันใบอนุญาตขับขี่นะคะได้หมดเลยค่ะนะคะ
4: ทีนี้อย่างที่ว่าไปนะคะกรณีผู้แทนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนี้ต้องแสดงเพิ่มเติมอะไรบ้างในเรื่องของหลักฐานเชิญค่ะท่านคะ
5: ค่ะก็นอกจากที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนายจ้างเนี่ยอาจจะเพิ่มในส่วนของหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะก็ต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนะคะก
4: ็
5: คือจะต้องมีการรับรองตั้งแต่วันที่12เมษายน69นะคะหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ปริ้นที่ดูจากระบบ DBD eService นะคะสามารถที่จะมาแสดงต่อหน้าแสดงได้นะคะแล้วก็หนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างค่ะนะคะใช้ในกรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะมอบหมายให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน1คนนะคะลงคะแนนแทนในจ้างนะคะก็ผู้ได้รับมอบหมายนะคะก็สามารถลงคะแนน แทนนิติบุคคลได้เพียงแค่แห่งเดียวนะคะ
4: ค่ะก็อย่างที่ว่ากันไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราย้ำกันสักนิดนึงนะสำหรับกรณีที่เป็นผู้แทนในจ้างที่เป็นนิติบุคคลท่านคะต้องแสดงหลักฐานเพิ่มก็คืออย่างที่ท่านว่านะคะหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนนะต้องไปเช็คดูนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะก็คือรับรองตั้งแต่วันที่12เมษายน69นะคะนับจนถึงวันที่จะไปลงคะแนนนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: หรือว่าเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากระบบ DBD eService นะคะหรือว่าระบบ E-Certificate File นะเป็นหนังสือสำคัญแล้วก็ส่วนบุคคลด้วยนะท่านอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเช็คให้ดีนะคะไปต่อคราวนี้เมื่อไปถึงที่เลือกตั้งต้องทำอะไรบ้างเช่นค่ะ
5: ค่ะก็เมื่อไปถึงที่เลือกตั้งนะคะเราเริ่มเปิดหีบกันตอน8นาฬิกาเนาะนะคะ พอไปถึงนะคะท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าท่านจะหาที่เลือกตั้งไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งที่ไหนเพราะว่าเราจัดที่เดียวกันรวมอำเภอเดียวกันเลยค่ะรวม2ที่หรือ3ที่เลือกตั้งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการค่ะนะคะแนะนำว่าให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะนะคะอยู่หน้าที่เลือกตั้งเราจะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อลำดับที่นะคะของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนะคะไม่ต้องกังวลนะคะตรงส่วนนี้นะคะเมื่อไปถึงที่เลือกตั้งแล้วนะคะผู้มีสิทธิ์ก็ต้องแสดงหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปนะคะว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อนะคะต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะคนที่1นะคะหลังจากนั้นก็ลงลายมือชื่อค่ะนะคะถ้าลงลายมือชื่อไม่ได้ก็สามารถพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือข้างขวาได้ค่ะนะคะแล้วก็ไปจนที่โต๊ะที่2ค่ะเพื่อรับบัตรเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

0: ใดนะคะลงไปในบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้กลายเป็นบัตรเสีย
1: นะคะจะไปเขียนสติ๊กเกอร์ดาวหัวใจจุ๊บคนนั้นรักคนนี้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญหลายท่านเอ๊ะเลขฮินดูอาหรับคือต้องไปฝึกซ้อมเขียนก่อนที่จะถึงวันทำการจริงอ่ะนะคะท่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะคะก็ต้องพับค่ะ พ
1: ับ
0: บัตรเลือกตั้งนะคะตามรอยปะนะคะแล้วก็นำบัตรเลือกตั้งค่ะไปใส่หีบด้วยตนเองนะคะต่อหน้าคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะอย่าให้ใครไปใส่แทนนะคะ
1: ค่ะนะคะไม่ใช่แฟนที่ทำแทนไม่ได้ขนาดเป็นแฟนยังทำแทนไม่ได้นะเรื่องของ
0: ใช่ค่ะใช้สิทธิ์นะคะเราต้องใช้สิทธิ์ของเราค่ะ
1: แน่นอนเลยทีเดียวนะคะท่านค่ะแล้วในวันเลือกตั้งนี่คือมีข้อห้ามอะไรบ้างหรือไม่คะเชิญค่ะ
0: ค่ะก็ในวันเลือกตั้งนะคะก็เราก็ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงค่ะนะคะเข้าไปในที่เลือกตั้งนะคะเช่นเสื้อนะคะหรือแผ่นพับที่มีหมายเลขผู้สมัครเป็นต้นนะคะแล้วก็ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะที่ไม่ได้รับจากคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเข้าไปในที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งค่
1: ะ
0: นะคะแบบไม่หย่อนลงหีบค่ะเดินเอากลับบ้านนะคะแล้วก็ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะคะห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนต่อผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งเสียหายนะคะเช่นฉีกบัตรเลือกตั้งหรือขยำบัตรอะไรเป็นต้น
1: ไม่ได้เลยนะแบบนั้น
0: ค่ะแล้วก็ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะลงคะแนนค่ะ
1: ค่ะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามนะคะหลายท่านอาจจะไปเช็คดูได้อันไหนคือไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรนะคือเราก็ทราบอยู่แล้วนะแล้วยิ่งแบบว่าห้ามไปถ่ายภาพห้ามแสดงบัตรลงคะแนนแล้วเนี่ยคือไปโชว์ต่อหน้าคนอื่นซึ่งเบอร์นั้นแบบนี้ก็ไม่ใช่อ่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาล่ะนะคะทีนี้เรื่องของการถ่ายภาพนะคะหรือบันทึกวิดีโอไลฟ์สดนี่ทำได้หรือไม่คะท่านเชิญค่ะ
0: ค่ะก็ระหว่างที่มีการลงคะแนนกันอยู่นะคะช่วง8โมงเช้าถึง16นาฬิกานะคะก็ไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอบริเวณภายในคูหาได้ค่ะนะคะ
1: และถ้าเกิดว่าเป็นสื่อมวลชนท่านคะอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: สมมติว่ามีการทำข่าวเนี้ยจะต้องกรณีพิเศษอะไรบ้างไหมต้องไปขออนุญาตไหมหรือว่ามีบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี้ยค่ะสื่อมวลชนเนี้ยค่ะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างอันนี้ถามนอกเรื่องเนี้ยหรืออาจจะมีกรณีที่เกี่ยวข้องเผื่อเขาไปทำข่าวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะก็สามารถบันทึกภาพได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายนอกเขตกั้นนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจำที่เลือกตั้งนะคะก็คือต้องออกมาด้านนอกนะคะที่เลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: นะคะก็สามารถถ่ายได้ค่ะแต่ว่าภายในคูหาที่เลือกตั้งนี่ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งค่ะ
1: อืมนะคะก็น่าจะเป็นการเข้าใจนะคะบางทีอาจจะมีการขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ประสานก่อนเบื้องต้นได้นะเราก็จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ปฏิบัตินะคะได้อย่างตรงกันนะคะทีนี้หากพบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการท่านคะประจำที่เลือกตั้งเนี่ยไม่ถูกต้องนี่ต้องทำอย่างไรบ้างนะท่าน
0: ค่ะถ้าคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสังเกตว่าเอ๊ะคณะไม่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งอาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ยื่นหนังสือขอทักท้วงได้ค่ะนะคะต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะทั้งในระหว่างลงคะแนนแล้วก็หลังการลงคะแนนค่ะนะคะ
1: หมายถึงว่าถ้าบอกมีหนังสือเนี่ยคือเรามาทำหนังสือเดินเรื่องย้อนหลัง
0: อ๋อยื่นได้เลยค่ะณตอนนั้นค่ะ
1: ณตอนนั้นเลย
0: ใช่ค่ะแล้วทางค่ะแล้วทางคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งก็จะมีการวินิจฉัยร่วมกันค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญก็ต้องมีหลักฐานแล้วก็อะไรที่ชัดเจนด้วยนะว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่เข้าข่ายไม่ถูกต้องด้วยหรือไม่นะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะ
0: คะ
1: ทีนี้หากมีบุคคลนะคะไปก่อความวุ่นวายในที่เลือกตั้งเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างคะท่าน
0: ค่ะก็ในสถานที่เลือกตั้งนะคะก็ให้สิทธิ์ในเรื่องของประธานแล้วก็กรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบประจำที่เลือกตั้งค่
1: ะ
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบนะคะก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนะคะแล้วก็ดำเนินการนำตัวบุคคลที่ก่อความวุ่นวายนะคะออกจากที่เลือกตั้งค่ะและอาจจะไม่ให้ได้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ด้วยนะคะ
1: แต่จริงๆเขามีการนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับใครที่จะเข้าไปหัวร้อนเนี่ยไม่ได้นะไป กองเชียร์อยู่ไม่ได้นะคะเบอร์นู่นนี่

0: นี่ก็ไม่ใช่นะคะเอาละค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะแป๊บเดียวจริงกำลังม้องมอยมันเลยนะคะสุดท้ายค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านฝากถึงผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเจอกัน
1: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะเราเปิดหีบตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในที่เลือกตั้งนะคะเราจะจัดไว้บริเวณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะคะก็จะหาได้ง่ายค่ะไม่ยากนะคะสำหรับอำเภอเมืองนะคะก็จะจัดรวมกันไว้ที่เดียวตามที่แจ้งนะคะก็คือโรงแรมบายาสิตาค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเอกสารสำหรับแสดงตนนะคะพร้อมตรวจสอบข้อมูลและสถานที่เลือกตั้งนะคะให้เรียบร้อยค่ะนะคะศึกษาวิธีการลงคะแนนแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของกติกานะคะเพื่อให้การใช้สิทธิ์ของเราเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์
0: ค
1: ่ะนะคะการเลือกตั้งก็คือพลังของผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะเลือกตั้งสุจริตเพื่อกองทุนประกันสังคมที่มั่นคงค่ะนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าสอรตนะคะได้ที่เบอร์02-956-2929หรือ1506นะคะกด9ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นี่นะคะถือว่าเป็นสายด่วนก็ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้นะคะก็ต้องรีบไปดำเนินการวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะกับท่านประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นนะหัวหน้าอังสุมาลียอดยิ่งวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะท่านคะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมด้วยว่าร่วมรายการสดนะรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะรายการที่ประจำจังหวัดขอนแก่นภารกิจที่หลากหลายขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะหัวหน้าคะขอบพระคุณเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีข่าวสารที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงภารกิจนะคะที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นกันด้วยขอบคุณท่านผอ.อชิรยามังคณีกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีคุณจันจิรางามนุรักษ์นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังทางบ้านเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนช่วงสุดท้ายมาติดตามกันต่อค่ะ

0: แป๊บเดียวจริงเลยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวสารที่สำคัญกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะหรือว่าเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเรามาย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณฟังที่สภาพอากาศกันก่อนแล้วกันเนาะลมหนาวมาเยือนนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นหลักเลยค่ะในช่วงนี้นะสำหรับใครที่เห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีลมมาแล้วนะจะต้องอย่างไรบ้างหรือไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นช่วงฤดูฝนหรือว่าเกี่ยวข้าวดอกันแน่อะไรต่างๆนานานะแต่ว่าคนโบราณนะคะหรือว่าชาวบ้านชุมชนจะทราบดีคุณผู้ชมผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้คนนะคะใช้เกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหละค่ะดูฝนฟ้าอากาศนะคะหรือไม่ก็ดูนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูกาลอะไรนี่คนโบราณนะคะก็จะใช้แบบนี้หรือว่าชาวบ้านนะคะก็จะเป็นแบบใช้ศาสตร์หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะคะโดยการนำเรื่องของสภาพอากาศนะคะหรือลมฟ้าอากาศมาดูนะคะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราจะต้องทำอะไรนะคะชาวบ้านก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่าในช่วงเวลานี้ฝนจะไปแล้วนะต่างๆนานาได้คะก็จะทำให้พี่น้องชุมชนเองนะคะชาวบ้านแต่ดั้งแต่เดิมเองค่ะก็จะรู้หรือว่าทราบวิธีการปรับตัวรับมือนั่นเองค่ะมาดูสภาพอากาศในช่วงนี้ก็แล้วกันเริ่มจากวันนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเป็นสัปดาห์หน้าเนาะก็จะมีประจำวันนี้นะคะแล้วก็เป็นอีก1สัปดาห์วันนี้วันศุกร์ที่9นะคะเดือนตุลาคม2569ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมนะแล้วก็วันนี้ขอนแก่นฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะที่เลยค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ10รวมไปถึงอุดรธานีหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมกันด้วยนะคะวันนี้ขอนแก่นอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในภาพรวมนะคะของวันนี้นะอีสานตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมค่ะพัดผ่านอ่าวไทยภาคใต้ขอให้ประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยดังนั้นทั้งอีสานบ้านเราที่ขอนแก่นกันด้วยค่ะคือเริ่มเห็นแล้วแหละแดดจัดแดดจ้าแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งใสนะคะแล้วก็มีแดดจ้าแบบนี้หลายท่านเห็นบอกเอ๊ะช่วงเช้าไม่ร้อนมากแต่ตากแดดนานแช่ตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวจะเป็นลมแดดหน้ามืดตาลายได้นะคะเพราะเกิดจากการที่เราแบบปุ๊บปั๊บทันทีในการที่ออกมาจากบ้านนะวันก่อนยังครึ้มๆยังอากาศชื้นฝนฟ้าตกอยู่เลยนะแต่วันนี้คือแดดจ้าแดดจัดบางทียืนแล้วแบบเป็นลมก็มีนะคะเลี้ยงโคกระบือนะคะหน้ามืดตาลายวูบลงก็มีถ้าเกิดอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นไม่มีใครจะเจอนั้นท่านอาจจะช็อกแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะหรือเกิดอาการหน้ามืดนะคะเวียนหัวหรือไม่ก็มีโรคประจำตัวโดยที่ตนเองนั้นอาจจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นความดันหรือเปล่าหรือมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะโดยเฉพาะท่านที่สูงอายุหรือคนที่ทานยาประจำอยู่แล้วหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็อย่าได้ฝืนกับธรรมชาติในช่วงนี้นะคะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงไปดูในช่วง7วันข้างหน้านะคะสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งค่ะและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะแล้วก็จะตกหนักในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงภาคใต้นะคะใครที่จะเดินทางไปที่ภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะทั้งมีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนค่ะก็จะแผ่ลงปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมก็จะพัดผ่านภาคใต้ตอนบนนะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยกันด้วยดังนั้น9 ถึง10ตุลาคมนี้ก่อนฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงนะคะหลังจากนั้น11ถึง13ตุลาคม69คือมีฝนต่อเนื่องเลยค่ะร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ก็ดังที่ว่ากันไปล่ะสภาพอากาศนะคะหนาวจะมาฝนจะไปเงี้ยก็คือเหมือนกับแบบอากาศกำลังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะหรือใครที่ครบรอบนะคะในห้วงระยะเวลาที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคุณฟังคะฉีดไว้เถอะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนาวมาเยือนเราไม่สบายอย่างเงี้ยนะโรคที่มากับอากาศหนาวก็ยุ่งยากเหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังเนาะการใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันกันค่ะอีกข่าวที่สำคัญข่าวสุดท้ายแล้วกันนะคะที่ช่วงนี้จังหวัดขอนแก่นเองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงที่ฤดูน้ำลดนะคะหรือว่าบางบ้านนะคะก็จะมีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมถึงจะท่วมไม่นานช่วงนี้ก็คือทำความสะอาดบ้านเรือนทางจังหวัดเองค่ะก็ให้พี่น้องประชาชนนะช่วยกันตรวจสอบบ้านเรือนตนเองเรื่องของสายไฟฟ้าปลั๊กไฟเต้ารับเต้าเสียบของไฟนะคะว่าชำรุดหรือไม่สวิตช์ไฟต่างๆเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวลมหนาวมาอากาศแห้งเป็นไฟฟ้าสถิตได้ช็อตได้ง่ายๆนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วก็เรื่องของฟืนไฟก่อนที่จะช่วงเทศกาลออกพรรษาประเพณีต่างๆที่ใช้จุดเทียนจุดไฟต่างๆช่วยกันดูนะคะปิดให้สนิทมอดมิดไฟต่างๆให้สนิทนะก่อนที่จะออกจากบ้านเพราะเดี๋ยวเกิดอันตรายได้เพราะช่วงนี้ลมแรงนะเพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านอัคคีภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในช่วงนี้แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงของประเพณีออกพรรษานี้นะคะก็ฝากทุกท่านว่าใช้ความรอบคอบในการจัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานรื่นเริงกิจกรรมบันเทิงใจหรือจะเป็นประเพณีทั้งหลายนะคะฝากผู้นำชุมชนชาวบ้านค่ะช่วยกันดื่มนะคะไม่ขับไม่เมาในการละเล่นในห้วงระยะเวลากิจกรรมสำคัญนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีเหตุที่ไม่เหมาะไม่ควรนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็ฝากในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าในชุมชนค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะจะได้มีความสุขปลอดภัยในการร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ประเพณีช่วงของเทศกาลออกพรรษาที่จะมาถึงแล้วก็ต้อนรับฤดูหนาวนะคะและสิ่งสำคัญฝากทุกท่านในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นไปได้นะคะป้องกันด้วยโรคภัยที่มากับหน้าหนาวนะฉีดวัคซีนนะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับพวกโควิดต่างๆนี่แหละนะคะก็กินร้อนช้อนส่วนตัวล้างมือให้สะอาดนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆกันด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะกับรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันจตุพรน้ำข้างดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็ฝากติดตามกับรายการผู้ว่าพบประชาชนทางคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้เวลาเดียวกันนี้แหละนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านแล้วก็ชุมชนได้รับฟังกันนะคะส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะมีเรื่องราวประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างนำฝากกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องฝากทุกท่านติดตามนะคะอันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่อุตส่าห์เข้ามานะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะรวมไปถึงทุกท่านเลยค่ะที่บอกว่าตอนนี้คือฟังอยู่ในรถนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องลาทุกท่านไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหม

0: ชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการดิคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะ บางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพล

0: เส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริ้มสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่เรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจะเป็นการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ขออภัยค่ะเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองเกาะตาลุเตาจังหวัดสตูลรวมทั้งบริเวณทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณภาคใต้ทีนี้เนื่องจากในช่วงปลายของฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง สามารถถามข้อมูลได้ที่ www.tmd.go.th หรือ023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569รสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
3: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องผู้ต้นนี่แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
4: เอาก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื่อก็ย้อนวีโซล่าเซล
3: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยติดต่อ 1-4% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับสองก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่า

านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

พี่บีเลยติลูกเอ้ยเสียวเขามาเป็นพระลาน่ะเป็นเจ้าของกับสิบรอดที่แข่งดีๆเด้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเพื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
6: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิด ด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจะเป็นการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอลังงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลารวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางรวมถึงหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่บริเวณหมู่เกาะปาลูเตาจังหวัดสตูลและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาเลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: SM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไ
4: ทยมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

0: ลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มาติดตามกันต่อในช่วงนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นนะคะเรามาฟังความรู้ดีๆกับทางคปภ.กันต่อแล้วกันค่ะเอาละค่ะคุณฟังสำหรับในการที่จะร้องเรียนคปภ.นี่ค่ะเรามาถึงณเนื้อหาสาระณช่วงนี้แล้วนะวันนี้เรานำเสนอเลยนะว่าร้องเรียนคปภ.นี่ใช้เวลากี่วันคุณฟังคะระยะเวลาในการดำเนินการร้องเรียนคปภ.นี่คืออาจใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปนะคะโดยคปภ.ค่ะจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารและติดต่อบริษัทประกันเพื่อชี้แจงจากนั้นจะแจ้งผลกลับสำหรับผู้ร้องเรียนนะคะจะแจ้งผลกลับนะคะให้กับผู้ที่ร้องเรียนภายใน15วันหลังจากได้รับเรื่องหากเกิน15วันแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อนี่คือสามารถโทรสอบถามความคืบหน้าได้นะคะที่สายด่วนคปภ1186คุณผู้ฟังมาฟังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับขั้นตอนการร้องเรียนกับคปภค่ะอันดับแรกคือยื่นเรื่องร้องเรียนเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำคัญมากเลยสำเนาบัตรประชาชนสำเนากรมธรรม์ใบรับรองแพทย์ใบเสร็จรับเงินหนังสือมอบอำนาจอันนี้ถ้ามีนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารทั้งหมดให้คปภ2ค่ะคปภ.ก็จะตรวจสอบเอกสารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย3ติดต่อบริษัทประกันคปภ.นี่คือจะติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอคำชี้แจงนะคะ4ก็จะแจ้งผลผู้ร้องเรียนนะคะหลังจากได้รับคำชี้แจงจากบริษัทประกันแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ5ค่ะติดตามผลซึ่งหากผลกำหนด15วันแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อนะก็ให้ผู้ร้องเรียนค่ะยกหูโทรศัพท์ไปนะคะโทรสอบถามความคืบหน้าได้เลยค่ะที่สายด่วนคปภ1186นั่นเองนี่นะคะสำหรับหลายท่านอาจจะกังวลเครือบแคลงใจซึ่งมันใช่มิจฉาชีพไหมจะเกี่ยวกับกรณีที่เราจะโดนหลอกไหมนะคะคปภ.ก็นี่เลยชัดเจนเรื่องของช่องทางทั้งร้องเรียนนะคะความสำคัญสายด่วนนะช่วยเหลืออะไรบ้างคือบอกเลยเนี่ยว่ารายละเอียดนี่คือชัดเจนให้กับประชาชนโดยเฉพาะท่านที่กำลังมองหาว่าจะทำประกันเพื่อสุขภาพดีไหมจะทำประกันเวลาที่เราขับขี่ขับรถไปนะคะเผื่อมีอุบัติเหตุอย่างน้อยก็คือมีที่พึ่งผู้คุ้มภัยเราแล้วก็มีกฎหมายที่เรียกว่าถูกต้องนั่นเองนะคอยซัพพอร์ตว่าช่วยเหลือเราก็ลองติดต่อคปภ.นะคะสายด่วน1186ได้เลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะพักกันก่อนก็แล้วกันสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นช่วงนี้เราฟังสิ่งดีๆกันสักครู่ช่วงหน้านะคะมาฟังการขับขี่ขับรถนะในช่วงที่มีหมอกลงแบบนี้หลังจากฝนตกลงมาหนักๆค่ะ
2: ยาสะคืดบ่ดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไว้แอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกซึ่งมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานแล้วมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างนี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางด้านเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้าไปพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยสุราษฎร์ด้านรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุตุวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องเป ริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลัน

0: นะครับ
1: ใส่เกาะค้างไหนครับ
0: ไม่ละหาสามใหม่ข้าว
1: แล้วสั่นผมเอาสามใหม่ครับ
0: โอเคแล้วแต่ครับน้อง

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวัลย์บุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางบรานาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันเต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: าวทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเครื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากระเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากระมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์สงวนแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนที่ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริ

0: การแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเจ้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: ที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร

0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
1: ความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันศิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเผาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
6: เอกเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารอมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมีลาปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กวนเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กวนเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่นFM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิภายาวเด้อพี่น้อง

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับพอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับ 17:10 นโดยประมาณเรื่อยไปจนฮอด 18:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 มาพอกันก็เอาเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ฟังกันเมื่อยเมื่อนี้เมื่อยไปยังเมื่อนี้ดีเจแดงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่มื้อเช้าเลยไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าบ่ได้กินข้าวเที่ยงก็บ่ได้กินนะแห้งก็สิเมื่อยแต่ว่าจริงๆบ่แม่นว่าบ่มีเงินกินข้าวดอกบ่แม่นว่าอันค่ายากเรียกดอก อดเอาซื่อๆอดซื่อๆเพราะว่าโดนแล้วบ่ได้อดข้าวสิอดเฮ็ดหยังบ่ลําคนตามดีเจแดงไปยังคืออดข้าวก็ได้อดมันสิได้แข็งแรงครับพี่น้องมันเป็นตำล่าดิดีเจแดงไปเลี้ยนมาเนี่ยคันกินอดๆอยากๆมันสิแข็งแรงน่ะนะอยู่ทุกๆอย่างยากนะผู้ใดทุกยากผู้นั้นแข็งแรงโอ้ยนะครับบ่เสียไปถามพี่บ่าวยายยกขางทางเนาะบ่เคยเข้าโรงพยาบาลจักเทื่อหรอกเพิ่นน่ะนอนอยู่ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางนั่นว้ายฝนตกว่าซั่นบ่เห็นว่าใครว่าป่วยเด้อล่ะเนาะจังสิได้กินจักคาบหรอกต้องมื้อจะหาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็บ่ได้กินปัจจุบันนี่คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมมันกินหลายซื่อๆอันนี้เป็นความรู้เด้เนี่ย แล้วก็ดีเจแดงก็เจ็บป่วยล่ะเจ็บป่วยออดๆแอดๆแล้วบ่ออดแอดธรรมดาเด้ดีเจแดงเคยป่วยถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกพุ่นเด้พี่น้องสโตรกใช่มั้ยโรคสโตรกนะป่วยเพราะว่าบ่ดูแลเจ้าของป่วยให้เจ้าของอ้วนน้ําหนัก100กว่าโล110โลพุ่นล่ะตอนนั้นเนาะไข้อึ้งลึงอยู่เสื้อผ้ามีแต่ตัวบักใหญ่ก็ไปเฮ็ดเวียกปล่อยให้ความดันขึ้นก็เฮ็ดเวียกเมียเสียหลังเสียเลือดในสมองก็แตกกันมาแต่ก็กลับมาศึกษาใส่ใจสุขภาพเจ้าของจนไปรู้ความลับเรื่องของสุขภาพดีมากกันเลยมาปฏิบัติตลอดแหละครับพี่น้องดีเจแดงก็ยังยืนยันท่องซื้อมือนี้ดีเจแดงก็เป็นคนที่กินข้าวคาบเดียวโอ้ยคือบ่ไปบวชซะคันเจ้ากินข้าวคาบเดียวสิบวชได้หยังนอกก็อยู่นี่ล่ะก็เห็นเวียกเห็นการเฮ็ดงานเล่าสู่พี่น้องฟังอยู่นี่ล่ะแต่ว่าการกินข้าวคาบเดียวนี่มันเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงเบิ่งครับอันพระสงฆ์องค์พระเจ้าสายวัดป่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เพิ่นเคร่งคักเพิ่นก็สิสันคาบเดียวจะเฮียดเด้พี่น้องไปบิณฑบาตย่าง 3-4 โลโซสิกลับไปฮอดวัดเตรียมนั่นเตรียมนี่สวดสิได้กินกับคุณล่ะ 9:00 น 10:00 นบ่ล่ะพระมันก็นั่งลงมันก็ฉันเรียบร้อยเอาบาตรไปล้างแล้วก็หากวดลานวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปฉันน้ำปานะมื้ออื่นจะให้กินอีกเทื่อนึง กินมื้อละครับเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องภาษาเพิ่นเอิ้นว่าสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องพุทธเจ้าฮู้ว่าขันกินข้าวคาบเดียวนี่มันสิแข็งแรงน่ะนะกินบ่แม่นว่าให้กินหน่อยเด้กินคําว่าหน่อยแล้วก็ตีความผิดกินน้อยมื้อได้มั้ยตดซุมื้อนี่เฮากิน3คาบบ่เช้าเที่ยงแลงแต่ว่าอันเช้าเที่ยงแลงนี่มาตรฐานดอกว่าแต่บางทีผู้ละคนกินฮอด5คาบกินฮอด6คาบไปจังซี่นะว่าแห้งกินหลายแห้งป่วยแห้งเจ็บไข้ได้ป่วยหลายเนาะกินคาบเดียวมันก็สิได้มีเวลาทําความสะอาดร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนเพื่อสิเอาของเสียจากร่างกายเอาไปทิ่มเนาะนักวิทยาศาสตร์ทิ่มมา 2,000 เกือบ600ปีเนาะเพิ่งมาค้นพบตามพระพุทธเจ้าได้พี่น้องนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบปฏิกิริยาที่เฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงจากการกินข้าวคาบเดียวเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่จะได้กระจำซื้อบ่ได้ดอกลืมได้ฮอดรางวัลโนเบลพุ่นน่ะค้นพบปฏิกิริยาออโตฟากีว่าซั่นนี่ซื้อภาษาอังกฤษ แต่เป็นไทยก็ประมาณว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากอาการกินหน่อยนะครับอาการปล่อยให้เจ้าของหิวนี่แหละพี่น้องคือบ่กินจับกินแจบนั่นน่ะกินแล้วก็ลูกแล้วก็เศร้าเลยผู้ใดส่วนกินอย่างอีกอย่าไปกินนะนะกระเทียดในร่างกายมีเวลาทำความสะอาดออโตฟากีคือกืนกินเซลล์กืนกินร่างกายตัวเองมันจะมีระบบการทำงานในร่างกายดอกจะมันเฮ็ดงานจากไหนดอกมันต้องไปรู้มันแต่ว่ามันเฮ็ดแท้ร่างกายเนี่ยเพราะว่าพลังงานในเลือดมันต่ำร่างกายก็สิสร้างนั่นสร้างนี่ให้ไปเอาอันนี้มาใส่กันเลยตัวคำพี่น้องนึกถึงร่างกายว่าเป็นเฮี้ยนหลังหนึ่ง
อันสิเฮ็ดกับข้าวแล้งกินมันบ่มีอันนี้มันก็ไปเอานั่นมาไม่เฮ็ดกินก็ได้ตัวจังซี่นะอันนี้บ่มีก็กินอันนั้นแทนก็ได้จังซี่ประมาณนั้นล่ะเนาะร่างกายก็คล้ายๆกันนั่นล่ะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนนั้นก็ได้รางวัลโนเบลไปบัดนี้เรื่องข้าวเรื่องของการกินหน่อยมือเราแข็งแรงกับแพร่กระจายไปในวงการของคนมักเรียนรู้ศึกษาหาความรู้แต่ผู้ใดนั่งฟังดีเจแดงกับสิว่าผีบ้าล่ะผู้ใดบอกผู้ใดสอนสิมากินข้าวครับเดี๋ยวมันก็ตายทอนตัวว่าซั่นคันให้กินข้าวครับเดี๋ยวจอบตะสิตายดอกโอ้ยแต่กิน2มื้อ3มื้อยังสิวิ่งอยู่ซั่นว่าเนาะแต่ค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวก็สิรู้แต่ว่าหัวใจมันคือการพยายามกินให้น้อยๆมื้อบ่แม่นกินหน่อยนะพี่น้องว่าบ่แม่นว่าตักข้าวมาจานเดียวกินฮอด4จาน5จานไปสังเกตผู้ใดไปวัดตาน่ะไปสังเกตหลวงพ่อเพิ่นกินก้มหน้าก้มตากินเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะอันก็คือกินหลายได้แต่ว่าอย่ากินอันรู้มือน่ะนะเนาะเข้าใจตรงกันเด้กินทีเดียวกินแล้วก็แล้วอย่ากินจับกินแจบอย่ากินบ่งามปากนะแล้วก็ทุก3มื้อดีเจแดงก็สิอดมื้อนี้ก็เลยอดซะอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็สิอดแล้งมื้ออื่นก็สิอดเช้าอดเที่ยงอดแล้งมื้อฮื้อก็สิอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็อดแล้งพุ่นตึกมือตึงพุ่นแล้วก็สิเริ่มกินอีกเทื่อนึงเพื่อสิทําความสะอาดร่างกายนะครับว่าเป็นอย่างหนักพี่น้องว่าต้องเป็นกันว่าต้องไปคิดว่าสิตายดอกเพราะเด็กน้อยที่ทำมันยังมาตายเลยเด็กน้อยที่เขาที่ทำ13 14มือเพราะไม่มีใครตายจะค้นดอกกันนางโจรออยู่มืดอยู่ในทำมันก็เห็นเป็นอย่างดอกเนาะประการสำคัญที่จิตเท่านี่แหละจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสร้างยังไงภาษากายนามกับรูปเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้2,500ปีที่แล้วเรื่องนามกับเรื่องรูปนี่แหละรูปไม่ต่างไปจากไม่ต่างไปอื่นไปจากนามนามไม่เป็นอื่นไปจากรูปเนาะจิตเนี่ยสำคัญที่สุดกันเฮาบอกว่าสู่แม้สู่ร่างกายมันก็สิอ่อนว่อนกินแน่นั่งผ่านไป10กว่านาทีห่วยบ่กินตัวเพิ่นนี่ร่างกายก็บ่กินหรอกบ่กินก็บ่เป็นหยังก็ไปหาทางอื่นก็ได้ร่างกายก็สิไปเก็บเอาไขมันหน้าท้องนี่แหละมาย่อยเป็นพลังงานร่างกายก็สิไปเอาอันนั้นอันนี้มาเฮ็ดเป็นพลังงานให้ของเดินเหินได้ปกติเนาะเห็นว่าดีเจแดงบ่งับบ่กินหยังเลยตั้งแต่เช้ามาจนฮอดแล้งก็สบายอยู่ได้เนาะสุขภาพก็แข็งแรงน้ําหนักก็สิลดเร็วบ่ต้องไปเข้าคงเข้าความบ่ต้องไปออกกําลังกงกําลังกายให้มันเมียให้มันเหี้ยแตกเหี้ยแตนสบายนั่งอยู่ซื่อนี่จ่อยเลยครับพี่น้องแล้วที่สําคัญคือจ่อยเสร็จแล้วมันเกิดออโตฟากีนั่นแหละปฏิกิริยาคืนกินเซลล์แล้วสุดท้ายมันก็สิย่อนไว้นะก็สิโรคต่างๆก็สิหายดีเจแดงเคยเป็นโรคเก่าโรคเก่านี่ก็หายแล้วเด้พี่น้องโรคเก่าก็เคยเป็นแล้วก็หายโรคเบาหวานก็เป็นโรคไขมันก็เป็นโรคความดันสูงนี่ล่ะนะโรคสุยางพุ่มแพ้ก็เป็นร่างกายมันดีขึ้นได้จากการกินอดๆอย่างๆพี่น้องสบายเงินก็เหลือหลายเนาะเดี๋ยวพักฟังกันเพลงจังหนึ่งกันเพลงก่อนกันละกันมื้อนี้บ่ทันเว้าอยู่ว่าสิว่าเว้าเรื่องหยังพี่น้องฟังเดี๋ยวฟังจังหนึ่งกันเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: าสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับขอสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงกฤชัยสงครามดำเนินรายการเนาะฝากกันไว้ผงดำกาแดงนะพี่น้อง สำหรับคนที่ปลูกเผือกเอาไปฉีดง่าม บ่มีหยังบ่งามเลยพี่น้องเอาไปฉีดนี่ง่ามผู้ใดสร้างไปนี่ก็งามนะมันเฮ็ดจากหยังมันก็งามมันก็เป็นผงสีดำๆแหละพี่น้องมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการจะเริ่มเติบโตของเผือกใส่เข้าไป24ตัวมีถาดอาหารหลักถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมอันนี้ได้จากธรรมชาติมาได้พี่น้องปลอดภัยในการใส่แล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็บวกด้วยสารขี้เหล็ด4ตัว4เพเอเอาร่วมกันอยู่ในซองนะครับ พี่น้องสั่งไป1ซองเนี่ยขันราคาปกติก็369บาทแต่ว่าลดเหลือ295บาทซองนึงซองนึง4ก็ว่ามันสิมี10ซองหน่อยอยู่ข้างในเขาก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้ฉีดทีละซองหน่อยละผสมน้ำ20ลิตรซองหน่อยละผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดหรือทีประมาณไรนึงนะครับเพราะนั้น 1ซอง295บาทก็ฉีดได้ประมาณ10ไรครับผู้ใดเฮ็ดเกษตรแค่ไรเดียวก็ฉีดได้10เทื่อนะครับฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปนะงามฉีดใส่ใบได้พี่น้องฉีดใส่ใบนะละลายน้ำใส่ถังสะไพรเฮานี่แหละนะผู้ใดมีเคียงก็ใส่เคียงแล้วก็ฉีดใส่ใบเพิ่นนะฉีดใส่ใบตอนเช้าหรือว่าตอนแล้งหรือว่าตอนแดดบ่ออกตอนมันแดดบดนะครับอย่าฉีดตากแดดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นก็คือพืชมันสิปากใบมันสิปิดอ่ะครับมันมีแดดพืชทุกชนิดแหละพี่น้องครับตากใบมันตากแดดมันสิปิดปากใบเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําครับมันปิดปากใบปุ๊บเวลาเฮาไปฉีดมันก็สิซึมเข้าบ่ได้นั่นล่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดตอนเช้าตอนแล้งนั่นล่ะหรือว่าฉีดตอนใดก็ได้ที่บ่มีแดดนะเนาะก็สิเฮ็ดให้พืชทุกชนิดที่พี่น้องปลูกงามอัศจรรย์ผู้ใดปลูกผักเสียนก็เอาไปฉีดผักเสียนผู้ใดปลูกผักบัวก็เอาไปฉีดผักบัวปลูกผักแป้นขายก็ไปฉีดผักแป้นนะปลูกข้าวก็ไปฉีดข้าวสีข้าวนี่งามอัศจรรย์เขียวได้ใจพี่น้องเลยฉีดมันนี่ก็หัวบักใหญ่งามนะฉีดอ้อยก็ได้นะแตกหน่อดีปลูกบักถั่วดินเนี่ยเสียกับฉีดบักถั่วดินนะเป็นพืชอีหยังก็ตามที่พี่น้องปลูกฉีดได้เบิดนะครับผงดำกาแดงนะ1ซองใส่ได้ประมาณ1ไรเนาะพี่น้องก็ไปฉีดแบ่งฉีดเอาเนาะซอง295บาทฉีดได้ฮอด10ไรพุ่นล่ะเนาะราคา295บาทสนใจก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อแต่ว่ามันแพง ผู้ลงก้นว่าโอ๊ยแพงเนาะซองละ295บาทคันอยากได้ถือก็สั่ง2ซองสิแถมให้อีกซองนึงก็590บาทได้ไป3ซองเลย590บาทให้ไป3ซอง590บาทให้ไป3ซองตกซองละเท่าไหร่ดีเจแดก590บาทได้3ซองบวกอีก10บาทก็เป็น600มา600ได้3ซองก็ซองละ200น่ะประมาณเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันสร้างซองเดียวเนี่ย295บาทว่าเลือกเอาอยากประหยัดหรืออยากเปลี่ยนเงินอาจจะเปลี่ยนเงินก็สร้างทีละซองแต่คันอยากประหยัดก็สร้าง2ซองแล้วก็สิแถมไปอีกซองนึงเป็นว่าได้3ซองเนาะลงทุนเฮ็ดการเกษตรน่ะดีเจแดงย้ําหลายเทื่อแล้วเฮ็ดเกษตรนี่ต้องพากันลงทุนแน่นะครับลงทุนได้สําคัญในพี่น้องบ่ลงทุนบ่ได้ดิเพิ่นบอกว่าทำการเกษตรเนี่ยเราต้องไปลดต้นทุนการผลิตแม่นเข้าใจอยู่ว่าให้ลดต้นทุนการผลิตนะแต่ว่าพี่น้องเข้าใจคำว่าลดต้นทุนการผลิตคลาดเคลื่อนนะดีเจแดงบอกเลยว่าคลาดเคลื่อนคำว่าลดต้นทุนการผลิตคือบ่ใส่หยังจังแนวแล้วลดต้นทุนการผลิตแม่ปุ๋ยก็บ่ใส่แล้วเพราะว่าใส่ไปห้ามมันบ่ได้ก็เลยบ่ใส่อย่างเสียหน้าเป็นลดต้นทุนการผลิตไถมันจักเทื่อเดียวนี่แหละซ้ำนี่ก็พอมันก็เกิดอยู่ดอกจังเสียรถแดงรถโพดรถจนไปเห็ดหยัง ขออภ ใช่ครับพันธุ์เขาปลูกแก้งเสียมันปลูกมา 3-4 ปีแล้วก็บ่เปลี่ยนเพราะว่าเปลืองเงินมันเอาอันเก่านี่ละอันเก็บจากปีที่แล้วนี่ละมันบ่แม่นลดต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องเด้มันเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ผิดเด้มันเฮ็ดให้ผลผลิตมันตกต่ำได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องลดให้มันถือก็คือสมมติว่าตั้งนักวิชาการเกษตรเพิ่นบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรนี้สูตรนี้แล้วว่ามันแพงแบบว่าสูตรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ได้บ่มันค่อยถูกว่าซั่นว่าสูตรนั่นมันอาจสิบ่เหมาะกับพืชของเฮานักวิชาการเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ใส่สูตรนี้ล่ะอดเอามันแพงแต่ว่าผลผลิตมันสิดีขึ้นมันสิได้จังซั่นจังซี่เนาะเฮากลับไปดูแลให้มันได้ตามเงื่อนไขบ่แม่นว่าบ่ยอมใส่หยังบ่แม่นว่าบ่ยอมเฮ็ดหยังเนี่ยต้องเฮ็ดแล้วก็ต้องกล้าลงทุนเฮ็ดการเกษตรนะเอาคือกิเลสมาจิ้มเบิ่งก็สมมุติเทปุ๋ยไปสอบนึงมันดกขึ้นมาสมมุติปุ๋ยสอบละ 1,000 ตื้มลงไปในให้มันนี่เอาให้นึงเนี่ยเทปุ๋ยลงไป 1,000 บาทเนี่ยมันสําปรังมันหนักขึ้นมาได้ขายได้ 1,700 จังซี่มันก็คุ้มนะนะลองเทียบกันก็อีกให้นึงบ่ต้องใส่หยังเลยประหยัดค่าปุ๋ยไปได้ 1,000 นึงแต่คันเอาไปขายแล้วน่ะมันได้เงินน้อยกว่าอันที่เฮาเติมลงไป 1,000 นึงที่แปลงที่มันขายได้ 1,700 พี่น้องก็นั่งเฮ็ดงานวิจัยเอาเฮ็ดแปลงแต่เปรียบเทียบอย่างผู้ใดสั่งผงดํากาแดงของดีเจแดงไปเนี่ยเนาะคันอยากฮู้ว่ามันงามอีหลีว่ามันดีหรือว่าห้ามสีดเม็ดเด้ห้ามสีดเม็ดให้เด้ต้องเหลือไว้จักแปลงนึงแปลงนี้บ่สีดเพื่อสิเทียบกันว่าอันที่ดีเจแดงขี้โม่สู้ฟังเนี่ยว่าอันผงดำกาแดงจะของดีทางดีแนวเนี่ยมันแมนบ่ก็คืออีกงานหนึ่งเนี่ยจะเสียบเอาไว้ถ้าซ่อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นอันอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบอันสีดมันเป็นยังไงอันบ่สีดมันเป็นจังไดแต่ว่าขันสีดเมื่ออ้อยต้อยเลยของจะของมีหน้าสิมหาลัยสีดเมื่อทั้งสิมหาลัยพอมันงามเขียวหลุมๆขึ้นมากโอ้ยก็พอซ้ำนั่นแหละว่ามันชินตาเนี่ยอันว่ามีตัวเปรียบเทียบเนี่ยบางท่านก็ลอกเบิ่งก็ได้หรือบางท่านก็แงกใส่หน้าผู้อื่นก็ได้แปลงข้างๆต้องเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าพี่น้องสังเกตก็สิเห็นอยู่ดอกตาเปล่าเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์แจ้งสักเถื่อว่าท่านได้แจ้งอยู่ดอกเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อดีเจแดงได้นะอย่าลืม2ซองแถม1ซอง590บาท2ซอง590บาทแถมให้1ซองนะพี่น้องเนาะเป็นว่าได้ไป3ซองเลยนะหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824โทรได้ตลอดเวลาเวลายกเว้นตอนฟังดีเจแดงเว้าเนาะอยากโทรตอนไหนก็โทรมาเมื่อวานก่อนมีพ่อโทรมาตอนประมาณจักโมงกว่านี่ล่ะดีเจแดงนอนบ่ทันตื่นมันสะเดือดโด่งขึ้นมาเพราะเป็นหยังก็รับสายง่วงไปกลัวๆไปคุณพ่อทั้งบ้านโคกงามตำบลโคกงามอำเภอบันฝางส่งไปแล้วนะรอรับกันแล้วกันนะครับนะเพิ่นสร้าง2แถม1ไปแต่ส่งไปให้เนาะคันอยากประหยัดก็ลดปริมาณปุ๋ยลงเคมีลงก็ได้ที่ดีเจแดงบอกว่าอันลดเคมีลงมันสิบ่งามเฮากลับไปใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยคอกแม่พี่น้องใส่ขี้ฝุ่นนั่นล่ะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเอิ้นขี้ฝุ่นก็มั่นหาเอาเลือกปุ๋ยนะเลือกเขาบ่ให้เอิ้นปุ๋ยว่าเขาเอิ้นขี้ง้วนนี่ล่ะขี้ควายขี่เป็ดขี่ไก่ขี่หมูนี่แหละเนาะมูลสัตว์เท่ากับไปเลือกเอาใส่บันไดลงไปมันก็งามเหมือนกันนะพี่น้องในอดีตเขาเจ้ากับผู้เฒ่าเก่าเขาเจ้ากับสิ เอาขี่ง้วนอยู่แต่ลางเฮือนนั่นแหละไปลงให้ลงหน้ากันเนาะมันเฮ็ดให้เขามันงามมันก็ซอยประหยัดหรือปุ๋ยเคมีลงไปได้เท่ากับเติมนั่นเติมนี่ลงไปซอยเพื่อนเพื่อนนะครับเติมลงไปซอยมันก็สีงามเนาะขี้หมูกินหัวขี่ง้วนกินใบขี่ไก่กินดอกกินหน่วยนะพี่น้องเด้อจำไว้คันเอาขี้หมูไปใส่นี่ครับมันสิบำรุงหัวบำรุงหากขี้หมูเนี่ยแต่ว่าคันเอาขี้ง้วไปใส่เนี่ยมันสิลุกบำรุงใบบำรุงต้นคันเอาขี้ไก่ไปใส่ล่ะมันสิบำรุงดอกบำรุงหน่วยจังซี่นะคันเขาให้ท่องให้มันจำได้กะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลจังซี่นะกินดอกกินผลไปเนาะแต่ว่าคันหาบ่ได้ซึ่งยังสิว่า3อย่างได้อีหยังก็เอาไปใส่รถก็ใส่แบบพอประมาณใส่แบบให้มันแบบอย่าใส่หลายคักเนาะดีเจแดงก็มีปัญหาเรื่องคอขันเมาก็สิมีแต่ไอแต่จามเนาะซูเปอร์นี่ของมันแพงอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองเนาะพี่น้องอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองคันสิเอาแต่ซื้อเขาอย่างเดียวเนี่ยมันบ่ไหวก็คือมันก็สิสร้างต้นทุนการผลิตอย่างที่ว่าเมื่อตอนต้นนั่นแหละมันก็ต้นทุนการผลิตหลายแต่ว่าบ่แม่นว่าบ่ให้ใส่ ให้ใส่อยู่แต่ว่าให้เฮ็ดเองให้ไปหาอย่างอื่นมาใส่ทดแทนนะไอ้คำว่าลดต้นทุนการผลิตเนี่ยสมมุติอยากลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเคมีลงเฮาก็ต้องไปหาอย่างอื่นมาใส่แทนใส่แทนเพื่อให้มันชดเชยกันได้ขี่หมูขี่ไก่ขี่เป็ดขี่วัวขี่ควายเนี่ยที่ว่านี่ล่ะคันเกษตรกรเลี้ยงปลาบัดนี้เนี่ย ปลาคันไปซื้อหัวอาหารปลามาให้ปลากินอย่างเดียวอ้อยต้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ๊ยขาดทุนสู้บ่ไหวดอกแม่นครับถ้าขนาดมือโปรมืออาชีพที่เขาเจ้าสมมติเขาเจ้าเลี้ยงปลาดุกเป็นบอเนี่ยครับเขาเจ้าเลี้ยงด้วยหัวอาหารจากบริษัทอ้อยต้อยเลยเด้นะครับบางคนยังมีโอกาสพลาดได้ขาดทุนจังสิล่ะเพราะว่ามันต้องจับตัวเลขกันเป็นมือต้องมีการชั่งว่าปลาเนี่ยสิเฮาให้อาหารไปลงไปมือนี่500กิโลเนี่ยมือตื่นสอมาปลามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากโลในพื้นที่บ่อที่เขาเจ้าของเลี้ยงไปเนี่ยเขาเห็นกันขนาดนั้นได้พี่น้องที่เขาเจ้าเลี้ยงกันเพราะสั่นปุ๊บกินไป500โลน้ำหนักปลาโดยสั่นซุ่มตัวอย่างน้ำหนักเพิ่มแค่300ขาดทุนเลยบ้านเตรียมโตขาดทุนมันต้องกิน500โล มันต้องไปเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาเพิ่มขึ้นมาเท่าไรโลล่ะก็ว่ากันไปตามราคาน้ำตามเรื่องของน้ำหนักน้ำกับเบิ้งใส่กันสมัยก่อนดีเจแดงเป็นสัตวบาลส่งเสริมสมัยจบเป็นไม้เป็นสัตวบาลไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทไหมไก่ประกันไหมไก่จ้างเลี้ยงนั่นแหละเนาะซึ่งไก่พวกเนี้ยมันสิมีระยะ จะเริ่มเติบโตจากมือเกิดไปหามือจับขายนี่ครับสิบว่าเกิน45มือขันเกิน45มือเตรียมโตลมจม เป็นอย่างที่ว่าเตรียมโตลมจมคือมือที่46เป็นต้นไปนี่ไก่เพิ่นสิกินเงี้ยสมมติว่ากินเงี้ยมือละ10บาทแต่ว่าน้ำหนักเพิ่นใหญ่ขึ้นนี่เอาไปขายนี่มันสิขายได้แค่7บาทนะนึกภาพออกตามบ่คือกินอาหาร10บาทกินอาหาร10บาทไก่ตัวนึงเนี่ยกินอาหารมูลค่า10บาทต่อมื้อเสร็จแล้วตื่นเช้ามาน้ำหนักเพิ่มขึ้นตี๊ดเดียวแล้วเอาไปขายนี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่7บาทอันนี้ขาดทุนแล้ว3บาทจังซี่นะแต่ช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนฮอดอายุ30มื้อ31 32 30 40มื้อเนี่ยเพิ่นกิน10น้ำหนักเพิ่นเพิ่มขึ้นเอาไปขายได้12บาทอยู่มื้อต่อมากิน10บาทเอาไปขายได้10 11บาท50ตังค์จังซี่นะมื้อต่อมาเอาไปกิน10บาทแล้วเอาไปขายมันสิได้10บาท50ตังค์อันนี้ติ่มๆแล้วได้นี่มื้อต่อมากิน10บาทน้ำหนักเพิ่มขึ้นเอาไปขายก็สิได้อยู่ทุน10บาทมื้อนั้นล่ะมื้อที่เขาสิเซ้าเกียร์เขาต้องขาเขาต้องเอารถมาจับเขาลงเชือดเอาไปขาเลยบัดนี้เกษตรกรสมัยก่อนเนาะคันสัตวบาลส่งเสริมมาจับไปบ่ทันนี่ครับเตรียมโตขาดทุนเลยบัดนี้แทนที่เลี้ยงไก่เรา 10,000 ตัวสิมีกําไรประมาณ 3-40,000 บาทเตรียมขาดทุนอีกเลยบัดนี้มื้อละ 3,000 2,000 3,000 อยู่หั่นแล้วเพราะว่าเพิ่นกินหลายแต่เพิ่นบ่ใหญ่เพิ่นใหญ่บ่กลุ่มทุนจังซี่นั่นคือการบริหารตัวเลขเนาะบัดนี้โง่มาเรื่องอาหารปลาก็คือกันเนาะถ้าหาข้าวปังเพิงอาหารปลาสูตรสำเร็จจากบริษัทเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นเกษตรกรที่ถูกควบคุมกำกับดูแลโดยนักวิชาการแน่ซอยพี่น้องนะพี่น้องเนี่ยดีเจแดงกับเสื้อว่าหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์การเลี้ยงนั่นแหละนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะพลาดได้ถ้ามันไม่มีตำรับตำราวิชาการคอยกำกับดูแลในการเลี้ยงขันสิเลี้ยงเอาตามกันเยอะมันก็ต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนในส่วนที่มันควบคุมยากเขาอาจจะต้องไม่เฮ็ดเองนะครับซึ่งสูตรการเฮ็ดอาหารปลาลดต้นทุนมันก็เป็นสูตรที่เกษตรกรหลายๆคนก็ศึกษาพัฒนาเองแน่แล้วก็มีสูตรจากนักวิชาการทางการเกษตรแน่นะเกษตรกรที่หัวไวใจสู้จังซี่เนาะเป็นคนที่ฉลาดแน่ก็นางคิดค้นสูตรเจ้าของเพิ่นเกษตรกรผู้รับคนเพิ่นบอกว่าอาหารที่กินที่เรากินเหลือเนี่ยมันเอาไปทำให้ปลากินได้นะเพิ่นว่าเห็นป่ะแทนที่สิเอาไปใส่ถังขยะให้มันเน่าให้มันเหม็นอาหารเหลือตามร้านอาหารเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เจแดงเป็นเด็กหน่อยเนี่ยก็เคยไปขอเศษเนี่ยเขาเบิ่นเศษเนี่ยติเศษอาหารเอามาต้มแล้วก็ให้หมูเลี้ยงหมูตารางเฮือน2ตัวจังซี่นะไปขอเขาอยู่ด้านหลวงพ่อมาต้มให้หมูกินจังซี่เลิกบ้านได้มีงานก็เอาเศษมาไม่เฮ็ดกันต้มใส่เข่าให้หมูกินอันนี้ก็ซอยลดต้นทุนได้ พันเศษอาหารในเมืองยังเสียมันก็ซอยเป็นทางเลือกหนึ่งในการเฮ็ดให้ต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำมันลดลงได้นะครับลดลงก็คือเพิ่นบอกว่ามีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเป็นคนทางภาคใต้เนาะนี่จะได้ไปอ่านหนังสือมาพอนะวะเนาะเป็นคนทางชุมพรนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเอาห้ำมานะห้ำสามส่วนห้ำสามปีบไปสามส่วนนี่จะได้กันยันว่าเขาจะไปเอาห้ำมาสามปีบ แล้วก็เอาเศษอาหารเนี่ยครับน้ำเศษอาหารจากงานบุญงานบวชนี่แหละครับอีกปีบนึงเพิ่นว่าเพิ่นเอาห้ำกับเศษอาหารมาย่างแล้วตอนนี้ล่ะนะไปขอจากงานเขาขอจากร้านอาหารเขาร้านอาหารเนี่ยน้ำหลายน้ำแกงพวกร้านชาบงชาบูเนี่ยน้ำอาหารเขาหลายเอาพวกนั้นล่ะเอาห้ำมา3ปีบเอาน้ำปีบนึงเนี่ยคือ3ต่อ1นี่แหละพี่น้องเนาะแล้ววิธีเฮ็ดเพิ่นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดโฮมกันคลุกเข้าให้มันเข้ากันเนาะอย่าให้มันเหมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลายเหมียกหลายอย่าให้มันแจ๋หลายเนาะให้มันเหนียวตุ้ยๆสามารถปั้นเป็นก้อนได้คลุกเข้านัวส่วนผสมให้มันเข้ากันนะปั้นเป็นก้อนอันก้อนใหญ่ประเด็นล่ะอันซ้ำมือจับดึกกำลังมวนนี่แหละเอาใหญ่ๆก็ลูกเปตองกันแล้วกันเนี่ยประมาณก่อนซ้ำลูกเปตองไปพ่อสิริดึกลงปะลงน้องได้สบายนะเอาก็ปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเอาก้อนที่ปั้นเป็นลูกกลมนี่แหละครับมาเกี่ยวห้ามละเอียดอีกทีนึงเพื่อเสียบว่าให้มันเหนียวติดมือข้างนอกมันก็สิได้เป็นห้ามนะครับเสร็จแล้วเอาไปตากแดดนะตากแดดให้มันแห้งมันก็สิเป็นก้อนนะเอาไปให้ปลากินมันตะเทศอันนี้แหละซอยลดต้นทุนการผลิตมันก็สิดึงลงไปในสามันก็สิบ่แตกโพเป็นก้อนปลาก็สิมาดูดกินอันนี้คืออาหารของปลากินพืชนะปลากินพืชนะพลังเทียบปลากินสัตว์มันอดมันก็มากินน้ำคือกันนะคล้ายๆกับข้าวให้อาหารพวกกุ้งพวกบอที่เขาเลี้ยงกุ้งนะพอปลากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สิซอยประหยัดเรื่องของอย่างประหยัดเรื่องการให้อาหารแล้วประหยัดเรื่องของเวลาการให้เพิ่นบอกว่าจากสมัยก่อนเนี่ยเนาะ ให้อาหารปลาเนี่ยให้เช้าให้บ่ายให้ซุมื้อคันมาเฮ็ดรูปแบบนี้เพิ่นบอกว่าโอ้ยมันดีครับนะ3มื้อให้เที่ยนึงเพิ่นว่า3มื้อให้เที่ยนึงหรือมีเวลาไปเห็นเรียกอย่างอื่นเลี้ยงปลาเนี่ยครับตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งพี่น้อง นะจำในบ่เรานึ่งหันเอาห้ำมา3ปีบนะเอาขอเศษอาหารจากร้านอาหารมาอีกปีบนึงขันมันตอนใหญ่ขันอยากซอยก็มีเครื่องปั้นทั้งซอยกับซีดีเศษอาหารนะแต่ว่าจากร้านเพิ่นปั้นเนี่ยมันละเอียดเอาน้ำเศษอาหารนั่นแหละคลุกเข้ากับห้ำละเอียดปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วมากิ่งใส่ห้ำอีกทีนึงเพราะว่าพอให้มันเหนียวเปียกเขาก็ตากมันเป็นแห้งๆนอนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปให้สามมือให้อาหารปลาทีนึงเพิ่นว่าลดต้นทุนการผลิตได้ดีนักแลปลาตัวโตนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาในการเลี้ยงเห็นบ่คันหูจักคิด หูจักพัฒนาปรับปรุงนะมันก็ไปรอดมัดม่มมัดนั่นแหละครับเนาะดีเจแดงเบ้าตลอดอีกเรื่องนึงคืออย่าเฮ็ดอย่างเดียวอย่าเข้ามาอย่าเฮ็ดอย่างเดียวคืออย่าเฮ็ดขันตอนเดียวอย่าปลูกมั่นแล้วกู้มั่นไปขายนะที่เคยบอกว่าเป็นเกษตรกรชาวนาเนี่ยปลูกข้าวอย่าขายข้าวเนาะปลูกมันสำปะหลังก็อย่าขายมันสำปะหลังปลูกอ้อยก็อย่าสักพากันขายอ้อยบ่ให้ขายอ้อยสิให้ขายหยังปลูกอ้อยก็ไปขายอย่างอื่นขายน้ำอ้อยเอาจังซี่นะมันก็สิเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปเซาที่ให้อ้อยเพิ่มเฮามีให้อ้อยอยู่แค่3ไร่4ไร่เฮาก็เลี้ยงครอบครัวได้โดยการแปรรูปขั้นต้นนะเขาก็ปลูกไปเอาไว้เฮ็ดข้าวเมาขายแปรรูปขั้นต้นจังซี่อ่ะเนาะอันก็เป็นข้าวเหนียวเฮาก็เอาไว้เฮ็ดหยังน่ะเฮ็ดขนมนางเล็ดขายกับแปรรูปขั้นต้นนี่ล่ะพี่น้องเนาะมันสิเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปสะสมเงินเพื่อสิไปซื้อที่เพิ่มเพื่อสิเพิ่มพื้นที่การผลิตการผลิตได้หลายมันสิได้หลายเหมือนเพิ่นบอกว่าท่านปลูกเขาให้หนึ่งขายได้กำไร5,000ท่านปลูก10ไร่สิได้50,000ท่านปลูก100ไร่สิได้500,000นั่งจิ้มเครื่องเกลเลกคูณกันไปแบบนั้นบ่เอานะเฮาก็ต้องพัฒนาจากพื้นที่การเกษตรที่มันมีอยู่เท่านี้แหละนะครับทำมาหากินจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตามพื้นที่เจ้าของเท่าที่มีนี่ล่ะส่วนว่าจากได้แปลงอื่นเพิ่มเติมเฮาก็ต้องคอยอันเก็บเล็กผสมน้อยเอาจะคิดตะสิกู้เฮ็ดงานอ่ะนะโอ้ดีเจแดงความคิดล้นฟ้าทึ่มสิค่าบ่มีสิไปกู้ไสเนาะบัดว่าได้คันเพิ่นไปศึกษาดูงานมาเพิ่นไปเห็นอีหยังดีๆมาเกิดพุทธิไอเดียล่ะสิเฮ็ดอันนี้ล่ะส่งสิรอดล่ะครอบครัวฉันแต่ว่าสิไปหายืมเงินทางใดเนาะบัดว่าครับมันบ่มีอีหลีก็นั่งถาก่อนจะเฝ้าเฮ็ดนะครับเก็บพร้อมร่ำรีบเอาอย่าเริ่มต้นโดยการเป็นหนี้พอการเป็นหนี้มันหมายถึงหยังมันหมายถึงการไปสมัครเป็นขี้ขาคนเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาหาได้ร้อยนึงแทนที่เฮาสิได้ใส่ร้อยนึงเฮาต้องบีไปให้เขาเจ้าอีกบีเป็นดอกเบี้ยเด้น่ะบ่แม่นใส่หนี้เด้ต้องใส่หนี้บ่ได้ว่าเด้นี่แต่เขาต้องมาแบ่งกําไรจากเฮาเพราะนั้นถ้าหาเฮาเข้มแข็งในระดับครัวเรือนคือการเพิงทุนเจ้าของได้สร้างทุนของเจ้าของเองนี่ครับเนาะอย่าไปเว้าได้ว่าโอ๊ยเขาเจ้าเห็นหยังได้เขาแม่นแล้วเขาเจ้ารวยมันเป็นคําติดปากพี่น้องมักสิมีดีแกแดงมักสิได้ยินตลอดแล้วว่าโอ๊ยก็แม่นแล้วเขาเจ้าเห็นได้หมดนะเขาเจ้ารวยว่าซั่นมันบ่มีผู้ใดออกมารวยจักคนเด้ครับมันเริ่มต้นจากทุกข์ยากปากหมองเบิดซุคนเด้เ อันคนที่รวยมีเงินหลายล้านตอนนี้มันก็ทุกข์ยากปากหมองมาก่อนอดอดอยากสู่คนเนี่ยแต่ว่าเขามีวิธีคิดเรื่องเงินที่มันบ่เหมือนกันซื่อเขามีองค์ความรู้เรื่องเงินที่แตกต่างกันซื่อคนที่เข้าใจเรื่องเงินเขาก็สิบริหารกิจการการเงินได้อีกแบบนึงชนชาติที่เขาเจ้าบ่เคยทุกข์ยากปากหมองเลยนะครับถึงแม้สิอพยพละเหเลร่อนหนีจากแผ่นดินเกิดไปอยู่ทั่วทีบทั่วแดนอันนี้ยะเขียนให้ดีเจแดงและพลคนอาสิสร้างเขาเจ้าก็ได้ประเทศอิสราเอลเนี่ยเห็นบ่คนอิสราเอลนี่ห่างมีเลยพี่น้องสาเหตุที่เขาเจ้าห่างมีเพราะอย่างเพราะว่า1ก็คือความเข้าใจเรื่องเงินที่มันสอนกันตั้งแต่เกิดมั้ยครับพี่น้องสอนเรื่องเงินเขาเจ้าก็เลยเข้าใจเรื่องเงินว่าเงินมันคืออีหยังเงินมันคืออะไรแล้วเงินมีหน้าที่อะไรเขาเจ้าเข้าใจมัดเขาเจ้าเลยห่างมีกันอัศจรรย์นะด้วยกันมัดสุขุสุขคนเราเห็นว่าเขาขี่เครื่องบินมาหากินเหล้าเมาอยู่ในประเทศไทยอิสราเอลเนาะเรื่องเงินสำคัญแต่กับคนหลายคนที่ว่าท่านเข้าใจเรื่องเงินกับประมาณนี้ล่ะเห็นยังไม่ได้ดอกดิจิแดงเอ้ยบ่มีเงินมันถูกบ่มีเงินสิเฮ็ดจังได๋ล่ะสิลงทุนสิเลี้ยงงัวสิลงทุนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกบ้านปลูกข้าวปลูกอ้อยมันบ่มีทื้อเฮ็ดบ่ได้ดอกไปยืมทกสทกสเพิ่นก็บ่ให้ยืมจังซี่มันก็ทุกข์ไปจังซี่ล่ะเหมือนปีเมื่อชาติว่าซั่นมันบ่เด้มันก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินมา300กว่าบาทก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้ก็ไปรับจ้างซุมื้อได้มื้อละ300ก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้100นึงมันมาสิพ่อห้องท้องลูกตาเหลี่ยมม่วงๆอยู่บัดว่าอีกล่ะมีแต่เหตุผลที่เฮ็ดให้เจ้าของสิได้ทุกข์ต่อไปเป็นการยืนยันว่าจะของสิขอเกิดเป็นคนถูกต่อไปเนี่ยจริงๆมันก็ห่างนี่ได้คือกันนั่นแหละคันสิแก้ไขมาตั้งใจสิเอาอีหลีเนาะพี่น้องเนาะคันดีจะแดงว่าๆอยู่นี่เจ้ารวยไปล่ะมันว่าบ่าบ่รวยมันสิมาเว้าได้เนาะห่างนี่เติบอยู่แต่คนเนี่ยเอาเดี๋ยวพักจะข้าวนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับขอสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับฤทธิ์ชัยสงครามช่วงสุดท้ายใกล้สิหมด18นาฬิกาแล้วพี่น้องเนาะก็ฝากไว้ผงดำกาแดงนะครับตัดสินใจซื้อมือนี้ตัดสินใจซื้อว่าได้มือไม่จังซื้อนะตัดสินใจอีกเดือนหน้าก็ได้ตัดสินใจอีกพูดละอีก5เดือนค่อยตัดสินใจก็ได้บ่ได้เขียวได้เนี่ยแต่การอยากฟ้าวได้ผลผลิตอยากฟ้าวให้เขามันตรงมันมีเม็ดเรียบเนี่ยฟ้าวเอาไปสีดยังท่านอยู่นะซอยได้นะรับประกันว่าผู้ใดเอาไปสีดแล้วสิประทับใจผงดำกาแดงสารจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยบ่มีสารผิดตกค้างใดๆทั้งสิ้นพี่น้องไปผสมน้ำพี่น้องก็เอามือค้นก็ได้แล้วก็มันได้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอย้ําเด้อซองหน่อยซองน้อยๆนะครับ4ของมามันสิมี10ซองเนาะซองน้อยๆน้อยก็ยาทั้งใจอีกแล้วก็4ของมาอีกปุ๊บสิพอซองขาวๆอยู่ข้างในเวลาพี่น้องเอาไปละลายน้ําเนี่ยพี่น้องต้องตัดดีๆ4ออกดีๆแล้วก็ล้างให้หล่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเสียดายของเพราะมันเข้มข้นคักอย่าให้ถุงพลาสติกน่ะมีสีดําติดเด็ดขาดล้างเอาจนมันหล่อนพุ่นละเนาะแล้วก็ไปสีบเพราะว่าของดีของนี้เลยมีหน่อยซองละ295บาทสำหรับคนที่ก็เห็นหน่อยเฮ้ยสินะแต่เอาซองเดียวไปก่อนนะแต่ส่วนมากกับเซ็ตดีเจแดงเบิร์ดนั่นแหละสั่งซองแถมหนึ่งเหมือนเพราะว่ายังเอาไปใส่ซองเดียวแล้วซองแรกแล้วโอ้ยงามเนาะหูยังสี่สั่งซองแถมหนึ่งสักไข่สองซองนะครับพี่น้องแถมให้หนึ่งซองราคา590บาทตั้งดีเจแดงแล้วก็แยกสายแยกขวาส่วนกันซื้อส่วนตัวเนาะจะได้ถือลงสี่ออกมาสิมียืนขังได้สิบซองหน่อยนะเขากับสร้างคือสื่อกัน2คนกับหาร2กันแล้วก็4ออกมากับแบ่งกันตัวได้

สิบหาซอกน้อยก็เอาไปใส่เนาะพี่น้องเนาะสิได้ของถือ เดี๋ยวอีกสักสี่ห้าเดือนดีเจแดงว่าสิสั่งผลิตอีกรอบหนึ่งให้ราคาถือลงตกซอกแล้วจะ200ถ้วนจักเสียเงินร้อยกว่าบาททวนแต่มันก็มีปัญหาเรื่องค่าขนส่งนี่แหละพี่น้องค่าส่งมันแพงซื้อๆนั่นแหละเนาะแต่ว่าคันอยากได้ผู้ใดมีธุระเข้ามาขอนแก่นเนี่ยโทรหาหรือเอาไปส่งกันเนี่ยสิเอาราคาถือใครฝ่าขาดเลยเนี่ยมาธุระย่นที่ทำงานดีเจแดงโทรหาสิเนาะที่ทำงานดีเจแดงอยู่แถวถนนลื่นล่มแถวสถานีรถไฟมาฮอดนี่แหละโทรหากันนะเนี่ยอันบ่ต้องเอาไปส่งเนี่ยเนี่ยอันนี้สิลดให้กึ่งเลยว่าถ้าไปพออย่างพอบ่ต้องเอาไปส่งเพราะค่าส่งมันแพงนะนะก็สิได้ลดราคาอีกเด้คันมิถุนามาขอนแก่นนี่โทรหาได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ได้ทางลัดราคาถือเข้าไปอีกผงดำกาแดงพี่น้องผงบ่แม่นผงแดงกาดำเด้สิเอื้อนผงแดงกาดำก็บ่เป็นหยังหรอกว่าเอื้อนไปลดแต่มันคือผงดำกาแดงเนาะผู้ใดได้เบอร์โทรดีเจแดงไปแล้วเนี่ยคันเมมโมรีไว้ในเครื่องน่ะนะมันก็สิขึ้นไลน์ติ๊งหน่องขึ้นมาก็สามารถเป็นหมู่กันได้ในไลน์ได้พี่น้องเด้อคุยกันในไลน์ได้ทักทายกันได้ส่งดอกกุหลาบมาให้ตอนเช้าก็ได้ดีใจน้ำอยู่ได้พอดอกกุหลาบพี่น้องเอาปกติก็บ่ค่อยมีผู้ใดมีดอกกุหลาบให้วันนี้วันพระจักสิก็ได้ทักทายมาเนาะหรือมีเรื่องหยังอยากสื่อสารก็มาอยากให้ซอยประกาศอีหยังก็ได้เด้เนี่ยเนาะอยากให้ประกาศเรื่องหยังก็บอกก็ได้นะดีเจแดงก็สิประกาศให้เด้เนาะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้นำเฮ็ดให้เมือนั่นแหละว่าจะบอกเนาะอันที่เจ๊แดงอยากได้อันนี้แม่หาให้เนี่ยหาให้ได้ยกขันเป็นตูเป็นตาได้เนี่ยมาบอกเป็นตูเป็นตาโทษมานัดเนี่ยอีหลีไปหามาให้แล้วก็ขี่รถมาเอาทั้งสินะอย่าให้ส่งมาให้เด้อบางทีก็ส่งเป็นอย่างเดียวส่งเป็นตะผงดำกาแดงนั่นล่ะมีคุณพ่อคนนึงบอกว่าให้หาอันกกอันบักอันผู้พานเฮให้แน่ว่าสั่นโอ้หาได้แล้วเขาจะส่งไปให้อีพ่อจังได้นะบางทีก็อยากเฮ็ดหายดอกเนาะยังมือนี้ก็คือกันอยากได้แนวดอกอันดอกขจรไม่ดอกสลิดแม่ดีเจแดงมาสั่นโทรมาหาโทรมาคุยน้ำดอกขจรหรือว่าดอกสลิดก็ดีได้พี่น้องดอกขจรกับดอกสลิดนะครับเพราะดีเจแดงกินดูเป็นยังก็ได้กินดูยุบบ้านข้างๆกันกันบ้านข้างๆกันเพิ่นปลูกอยู่ห้าวหัวเพิ่นมันก็ดอกดกอัศจรรย์พี่น้องดอกนี่โอ้ยพักขจรไหมดอกยังมันดกอุบัติอุพโลกินน้ำพระท่านเพิ่นปูไว้หน้าบ้านเพิ่นดีเจแดงก็อาศัยไปขอเขาเนาะอันนี้ขอกินได้เพราะว่าของเขาเจ้ามันหลายขอกินได้นะแต่ว่าขันก็มีนิดหน่อยไปขอกับสิอยากอายดอกขจรนี่พี่น้องฮู้บ่เป็นพืชที่ขายได้ราคาพร้อมเด้เขาเอาเจ้าเก็บเขาเจ้าเอามาขายในตลาดในเมืองขอนแก่นนี่พี่น้องทําเงินได้เป็นแสนพุ่นเด้ครับมีรายได้ต่อปีได้เป็นแสนเด้ครับปลูกแค่ประมาณไร่เดียวนี่ครับพดน้ําดูแลเก็บใส่ถุงเราเอามาขายตลาดเนาะดอกสลิดเนี่ยพี่น้องเพราะคนเมืองขอนแก่นมากคักขึ้นอย่างนี้นะครับมันหอมมันแซ่บนะครับมันอร่อยดอกสลิดดอกกระจอนนี่แหละครับเอาดีเจแดงบอกยับๆไปแล้วดีแล้วเป็นดิ้นมาท่านก็คงสิทีมท้ายกันไว้สักนี้นะพี่น้องนะสำหรับรายการเกษตรสบายใจเอาเป็นมาพอกันไม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: ด้านสถานที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับแต่ยังหลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรมดิจิทัลนะครับตลอดจนการผสมผสานเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยทั้งในเรื่องของมิตรภาพความอบอุ่น
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
7: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: สวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมคิกออฟประกาศนโยบายขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งปกป้องเด็กเยาวชนและสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลเดินหน้ายกระดับการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดอย่างครบวงจรสำนักงานชลประทานที่6หารือการขับเคลื่อนการทำนาแบบเปียกสลับแห้งพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่6นายกสั่งรับมือฝนตกหนักใช้นิวแคสชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงกรมชลประทานระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันนี้ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นโดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดได้จัดกิจกรรมคิกออฟประกาศนโยบายขับเคลื่อนขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์นิโคตินให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายประจวบลักษ์แพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางวรรณาพุทธศรีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการดำเนินงานกิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่โด ดยได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภายในงานได้มีการร่วมกันแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านแนวทางปฏิบัติสำคัญ4ประการได้แก่ 1. การสร้างความรับรู้ร่วมมือกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษพิษภัยและอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 2. การเฝ้าระวังและต่อต้านร่วมกันต่อต้านการโฆษณาการส่งเสริมการขายตลอดจนการแทรกแซงของธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในทุกรูปแบบ 3. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยผลักดันให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแท้จริงและ 4. การปกป้องและคุ้มครองสุขภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจบุหรี่พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการทางสังคมเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากสารนิโคตินสำหรับทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้ทุกภาคส่วนได้ยึดมั่นในคำปฏิญาณร่วมกันว่าเราจะไม่ยอมให้ธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามาทำร้ายชีวิตนำไปสู่ความยากจนความเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตโดยคนขอนแก่นจะรวมพลังกันขับเคลื่อนขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีให้แก่ลูกหลานชาวขอนแก่นอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยาอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนเดินหน้ายกระดับการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดอย่างครบวงจรพร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้และมีนายอำเภอกระนวนร่วมกล่าวต้อนรับและนายแพทย์วิโรจน์เลิศพงพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนเป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานและสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วนทั้งด้านการคัดกรองตลอดจนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพได้มาตรฐานการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงตลอดจนประเมินความพร้อมของระบบการให้บริการและร่วมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของการดำเนินงานของมินิธัญรักษ์ให้มีความเข้มแข็งสามารถรองรับดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมและเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะตรวจเยี่ยมได้ติดตามและแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญหลายมิติได้แก่ระบบบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตรวจเช็คระบบบริการและการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในแต่ละขั้นตอนความพร้อมด้านทรัพยากรประเมินความพร้อมของอาคารสถานที่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการบริหารจัดการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกระบวนการดูแลและผลลัพธ์ติดตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยผลงานและผลลัพธ์จากการบำบัดรักษารวมถึงระบบการติดตามผลหลังการรักษาอย่างต่อเนื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์เข้ากับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยอาศัยกลไกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมุ่งหวังให้การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างพลังแก่หน่วยงานบริการในพื้นที่ยกระดับคุณภาพระบบบำบัดรักษาและพัฒนาดูแลผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจรและยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้รับโอกาสในการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนายวัชระไกรสายผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงานชลประทานที่ห้องประชุมสวอกสำนักงานชลประทานที่6ด้วยการประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังโครงการชลประทานในสังกัดครอบคลุมพื้นที่ต่างๆการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการทำนาแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการน้ำในแปลงนาที่ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำในแปลงเกษตรลงได้มากถึง 30% อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานในการสูบน้ำตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่6โดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในแต่ละพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่9ตุลาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,423.95 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 842.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 85.70 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 77.02 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,831.29 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 999.91 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 132.64 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 95.42 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 18.10 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 16.59 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่21องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
10: นโยบายรัฐบาลเพชรทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้จังหวัดวางแผนการระบายน้ำบูรณาการข้อมูลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลนาวแคสประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนเตรียมอพยพล่วงหน้าช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยอธิบดีกรมชลประทานสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569ส่วนโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนมีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นแล้ว1รายโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ถือเป็นรายแรกที่ได้รับการจ่ายสินใหม่ทดแทนส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายสินใหม่ทดแทนจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเยียวยาเยียวยาเป็นคำกริยาหมายถึงบำบัดโรคแก้โรคเช่นไม่มีหมอจะมาเยียวยาได้หมายถึงแก้ไขทำให้ดีขึ้นเช่นเศรษฐกิจกำลังทรุดหนักยากที่จะเยียวยาได้ติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์อยู่ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำ จนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียนดรานช์รีฟซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีก1ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
13: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
14: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: เองเขาต้องซ่อมบ้านแต่เผอิญครับช่างกลับทิ้งงานไปติดต่อแล้วไม่กลับมาซ่อมเลยใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพด้วยตรงนี้สคบจะช่วยแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
15: อันนี้ผมแนะนำเลยครับ
0: ครับ
15: คือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆอ่ะไอเนี้ยที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะเป็นภาพรวมถึงเคสปกติด้วยก็ได้นะครับคือโดยปกติเนี่ย
0: ทิ้งงาน
15: เราบ้านเราต้องเรื่องพอมาทำเนี่ยมันมีการว่าจ้างมา
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
16: โอ้โอ้ยายโก้ไปใส่คือซ่องหัวด่วนทวนๆจะเฝ้าไปใส่ล่ะ
17: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สกสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัว
18: สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
19: แล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะคอนตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
17: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
20: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
21: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
22: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะช่วงเวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

าของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพื้นที่ขอนแก่น

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีนะคะโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นค่ะก็รายการเพื่อนภาษีของเรานะคะเป็นรายการที่ทางเรานะคะได้นำสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าความรู้ข่าวสารใหม่ๆของกรมสรรพากรนะคะมาทำการพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแบบง่ายๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้การที่จะนำไปใช้งานได้จริงนะคะโดยการทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็การบริการแบบไร้รอยต่อจากกรมสรรพากรค่ะค่ะก็วันนี้นะคะดิฉันดรินทร์ชามรัตน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้เราก็มีเรื่องนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังคิดนะคะว่าจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่บ้านนะคะรวมถึงทั้งผู้ประกอบการเจ้าของกิจการโรงงานนะคะหรือใครนะที่กำลังสนใจลงทุนนะคะในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยตรงเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางรายการเพื่อภาษีเนี่ยได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะคุณสุภาพจันทนามนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษีสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนรินทร์ค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักของรายการเพื่อนภาษีทางบ้านกันทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำความเข้าใจนะคะว่านอกจากการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วยังมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยค่ะคุณรลินค่ะ
1: อ๋อค่ะก็นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณสภาพคะตอนนี้นะคะก็มีพระราชกฤษฎีกานะคะออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรนะคะฉบับที่805พ.ศ.2569นะคะซึ่งก็อาจจะฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องขุดหมายมากๆเลยนะคะอยากจะให้ช่วยเล่านะคะให้แฟนรายการเพื่อนภาษีของเรานะคะเป็นภาษาแบบพูดคุยกันแบบภาษาชาวบ้านก็ได้นะคะให้ฟังง่ายๆนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมามีรายละเอียดอะไรยังไงแล้วออกมาเพื่ออะไรนะคะคุณสุภาพค่ะ
2: อ๋อค่ะคุณนรินทร์ค่ะถ้าจะอธิบายกันง่ายๆนะคะกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นมาตรการภาษีที่ออกมาเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการอนุรักษ์พลังงานค่ะพูดง่ายๆนะคะคือภาครัฐต้องการสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจลงทุนในระบบหรืออุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานค่ะลดการใช้พลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดค่ะสำหรับโซล่ารูฟท็อปของเรานะคะก็เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าในอาคารหรือบ้านพักอาศัยดังนั้นนอกจากช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งอื่นแล้วผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกด้วยอีกทางหนึ่งนะคะ มาตรการนี้กรมสรรพากรของเรามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกของประเทศค่ะ
1: โอ้โหฟังดูนะคะก็ดีมากๆเลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณฟังทีนี้จะเข้าคำถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรานะคะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ไปติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยเอ๊จะได้สิทธิอะไรยังไงบ้างนะคะคุณสุภาพ
2: อ๋อค่ะในเรื่องแรกประเด็นแรกจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้กับทางรัฐของเรานะคะสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วหากเข้าเงื่อนไขตามมาตรการสามารถนำค่าซื้ออาคารค่าซื้ออุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของที่อยู่อาศัยของเรานะคะมาพิจารณาใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่เพดานคือไม่เกิน 200,000 บาทนะคะทีนี้ในส่วนของ 200,000 เนี่ยก็คือเราจ่ายไปเท่าไหร่ก็คงเท่านั้นค่ะ
1: ประมาณนี้ค่ะถ้าอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะว่าถ้าซื้อจ่ายซื้ออุปกรณ์แล้วก็ค่าติดตั้งทั้งหมดเนี่ย 150,000 บาทพ พราะฉะนั้นตามที่เราจ่ายจริงเราก็จะใช้สิทธิได้แค่ 150,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็แต่ถ้าเราจ่ายไป 250,000 บาทเราก็จะไม่ได้ใช้เต็มถึง 250,000 บาทแต่นั่นหมายความว่าสูงสุดเราก็จะใช้ได้แค่ 200,000 บาทอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะคุณนรินทร์เพราะว่าก็คือคำว่าตามที่จ่ายจริงก็คือจ่ายไปเท่าไหร่เท่านั้นแต่ไม่เกิน 200,000 ก็คือไม่เกินในส่วนที่เกินไปก็คือได้แค่เพดาน 200,000 แต่อยากอธิบายให้เข้าใจด้วยว่าคำว่า200,000เนี่ยไม่ใช่คืนเงินสดให้นะคะ 200,000
1: จ
2: ะเป
1: ็
2: นเพ
1: ีย
2: งใช่แต่เป็นเพียงการใช้หลักเกณฑ์ของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเฉยๆค่ะคือเน้นย้ำว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะของผู้ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปค่ะคุณดลินค่ะ
1: อ๋อค่ะโหมีความเข้าใจชัดเจนเลยนะคะค่ะทีนี้อ้าวมีจะมีเงื่อนไขไหมว่าเอ๊ะจะต้องติดตั้งแบบไหนถึงจะได้สิทธิหรือว่าเอ๊ะติดตั้งยังไงก็ได้อะไรยังไงตรงนี้นะคะ
2: ค่ะค่ะคุณนรินทร์คะไม่ใช่เพียงแค่ซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวนะคะต้องดูองค์ประกอบและเงื่อนไขของมาตรการด้วยค่ะตัวอย่างที่สำคัญคือระบบต้องติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่เป็นบ้านอยู่อาศัยและต้องเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่มาตรการกำหนดหรือที่เราเรียกว่าออนกริดค่ะคุณนรินทร์เนา
1: ะ
2: สำหรับกรณีนี้เกี่ยวข้องกับระบบของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ
1: โอ้โหค่ะมันก็มีส่วนราชการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะก็คือของระบบโครงข่ายไฟฟ้านั่นเองเนาะไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะเราซื้อแพงมาแล้วก็มาติดเองอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะจะต้องเป็นระบบที่จะต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้านะคะถึงจะมีสิทธินำมาใช้ได้นะคะค่ะคุณสุภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังจะติดตั้งขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปซื้อเองโดยที่ไม่ศึกษาต้องศึกษาให้ดีนะ
1: คะ
2: เพราะราคาค่าติดตั้งแต่ให้สอบถามผู้ติดตั้งด้วยว่าระบบและเอกสารที่ได้รับสามารถรองรับการใช้สิทธิประโยชน์มาตรการทางภาษีของกรมสรรพากรหรือเปล่านะคะ
1: โอ้โหก็ถ้าอยากจะชัวร์อยากจะถามคำถามนี้เลยค่ะเอ๊ะถ้างั้นหลักฐานสำคัญที่ต้องมีนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยใช่ไหมคะเมื่อถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยจะต้องเก็บหลักฐานอะไรไว้นะถึงจะเข้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามมาตรการภาษีค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าเรื่องเอกสารนี่สำคัญมากสรรพากรของเราก็จะดูว่าเอกสารตรงกับมาตรการหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ตรงก็เราก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยนะคะไม่สามารถช่วยได้ค่ะอันดับแรกคือหนึ่งในเงื่อนไขของมาตรการก็คือต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปนะคะหรือเรียกอีกอย่างคือ e-tax invoice จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะดังนั้นก่อนตัดสินใจติดตั้งผู้ซื้อควรสอบถามผู้ขายหรือผู้รับติดตั้งให้ชัดเจนว่า 1. คุณเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม
1: ่
2: 2. นะคะสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice ตามหลักเกณฑ์ได้หรือไม่นะคะและ 3. เอกสารที่ออกให้สามารถนำไปใช้ประกอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะต้องคุยกับผู้ขายและผู้ติดตั้งดีๆว่าใช้ได้จริงนะฉันจะไม่เสียสิทธิประโยชน์นะเงี้ยค่ะ
1: ก็อย่าลืมนะคะเก็บเอกสารหลักฐานนะคะตามที่คุณสุภาพแนะนำเนาะแล้วทีนี้พร้อมแน่นอนเราพร้อมนะคะทีนี้ในการใช้สิทธิ์นะคะการใช้สิทธิ์เนี่ยโอ้พอรู้แล้วเข้าใจแล้วซื้อใหญ่เลยนะคะลงทุนใหญ่เลยหลายครั้งมากๆนะคะแต่ขอถามคำถามนะคะว่าถ้าใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้กี่ครั้งคะสิทธิ์อันเนี้ยนะคะถ้าติดตั้งวันเนี้ยแล้วปีนี้ปี69แล้วต่อมาปี70ก็ติดตั้งอีกนะคะจะยังคงใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่ายังไงบ้างคะ
2: ค่ะสิทธิ์ตรงนี้คือตามมาตรการน่ะในมาตรการนี้ใช้ได้เพียง1ครั้งนะคะใช้1คนใช้ได้1สิทธิ์และจำนวนไม่เกิน1ระบบตลอดระยะเวลาของมาตรการนะคะโดยใช้สิทธิ์ในปีภาษีที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้สำเร็จนะคะก็คือมาตรการของเราคือเริ่ม 3มีนา69สิ้นสุด31ธันวาคม71นะคะและในช่วงนี้ถ้าอยู่ในช่วงปีภาษีไหนก็ใช้สิทธิ์ในช่วงภาษีนั้นก็คือติดตั้งจนเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำเร็จนะคะน
1: ั
2: ่นคือคีย์ของจุดสำเร็จว่าจะใช้ในปีภาษีไหนค่ะ
1: ค่ะก็คุณผู้ฟังก็จำไว้ท่องไว้นิดนึงนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์เนาะจะได้วางแผนกันได้นะคะว่าอุ้ยไม่ใช่ว่าเราซื้อแล้วเราก็ติดตั้งได้หลายๆครั้งอย่างเช่นเราต้องเอาให้คุ้มเลยนะคะต้องรอรอบที่เราซื้อลงถ้าใครที่ติดตั้งหรือว่าซื้อหลายๆครั้งก็ต้องวางแผนดีๆนะคะดูว่าช่วงไหนจะใช้สิทธิ์ได้คุ้มที่สุดเพราะ3ปีเนี่ยเกือบ3ปีเราใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวอันดับแรกก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือเอาตัวเพดานสูงสุดใช่มั้ยคะค่ะก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะค่ะแล้วก็นอกจากบ้านอยู่อาศัยแล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะมาตรการนี้ยัง

0: วันนี้ช่อง RD Virtual Channel ได้รับเกียรติจากพี่มงคลผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมสรรพากรมาพูดคุยกับเราขอเชิญพบกับพี่มงคลครับสวัสดีครับพี่มงคล
1: สวัสดีครับ RD สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: พี่มงคลครับเรื่องประหยัดพลังงานเป็นเรื่องใหญ่มากครับมาตรการภาษีของกรมสรรพากรที่เราจะพูดถึงในวันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มี2เรื่องย่อยครับอาร์ดี้เรื่องที่1ให้บุคคลธรรมดานำค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปมาหักลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทเรื่องที่2ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานระดับ5ดาวมาเป็นรายจ่ายเพิ่มได้อีก 50% ครับ
0: ฟังแค่หัวข้อเรื่องก็น่าสนใจแล้วครับ
1: ใช่ครับมาตรการภาษีทั้ง2เรื่องนี้จะช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้อย่างดีเลยครับ
0: คุยเรื่องมาตรการภาษีที่ให้บุคคลธรรมดานำค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปมาหักลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทกันครับ
1: พี่มงคลครับโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ
0: โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งเนี่ยต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน10กิโลวัตต์และค่าซื้อและค่าติดตั้งต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และต้องซื้อและติดตั้งตั้งแต่3มีนาคม2569ถึง31ธันวาคม2571ครับถ้าบ้านไหนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอยู่แล้วก่อนมีมาตรการนี้แล้วมาติดเพิ่มจะได้สิทธิ์ลดหย่อนไหมครับ
1: ที่ติดไปแล้วไม่ได้สิทธิ์ครับจะได้สิทธิ์เฉพาะในส่วนที่ติดเพิ่มเติมแต่รวมกับของเดิมแล้วต้องไม่เกิน10กิโลวัตต์ครับ
0: ไอ้คนคงสนใจจะติดโซล่าเซลล์ที่บ้านกันแล้วแต่จะใช้สิทธิ์ทางภาษีได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ
1: บุคคลธรรมดาที่ใช้สิทธิ์ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านครับ
0: ถ้าคนเดียวติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหลายบ้านใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ทุกบ้านไหมครับ
1: ไม่ได้ครับให้สิทธิ์ได้1คนต่อการติดตั้งระบบกับบ้าน1หลังเท่านั้นครับ
0: เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะใช้สิทธิ์ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ต้องทำสัญญาซื้อหรือจ้างติดตั้งจ่ายเงินและขอเชื่อมระบบกับการไฟฟ้าตั้งแต่3มีนาคม2569ถึง31ธันวาคม2571ครับ
0: ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนได้ในปีที่ติดตั้งหรือปีที่มีการเชื่อมต่อระบบครับ
1: ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนได้ในปีภาษีที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับซึ่งอาจเป็นภายหลังจากปี2571ก็ได้ครับ
0: เอกสารที่ต้องมีในการขอลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้างครับ
1: เอกสารที่ต้องมีคือ 1. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice ระบุค่าซื้อและค่าติดตั้ง 2. เอกสารขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าและ3เอกสารอนุญาตเชื่อมต่อระบบจากการไฟฟ้าครับ
0: ใครที่กำลังสนใจจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ทั้งประหยัดพลังงานและได้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทอย่าลืมทำตามเงื่อนไขของมาตรการนะครับวันนี้ผมและพี่มงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับคนจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินประหยัดพลังงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับ
1: ใช่ครับอดีมาตรการนี้ให้สิทธิ์บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาเป็นรายจ่ายเพิ่มได้อีก 50% ในปีที่เริ่มหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินครับ
0: ทรัพย์สินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้สิทธิ์หักรายจ่ายได้เพิ่มมีอะไรบ้างครับ
1: ต้องเป็นเครื่องจักรวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานระดับ5ดาวและต้องมีหลักฐานการซื้อที่เป็น e-tax invoice ครับ
0: ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานระดับ5ดาวที่ว่านี้ใครเป็นผู้ออกหรือครับ
1: ออกโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ
0: บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิ์ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: จะต้องทำสัญญาจ่ายเงินและมีทรัพย์สินพร้อมใช้งานระหว่างวันที่3มีนาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2571ครับ
0: บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิประโยชน์ได้ในปีไหนครับ
1: ใช้ได้ทั้งจำนวนในปีที่ทรัพย์สินพร้อมใช้งานและเริ่มหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินครับ
0: สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนใจลงทุนแบบประหยัดพลังงานและประหยัดภาษีอย่าลืมทำตามเงื่อนไขของมาตรการนะครับ
2: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาสู่รายการเพื่อนภาษีนะคะในช่วงที่2ของรายการเนาะซึ่งขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ในรายการเพื่อนภาษีโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.นะคะทางคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะก็จากช่วงแรกนะคะมาตรการภาษีของเรานะคะเราก็ได้พูดถึงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปกันไปแล้วนะคะก็ยังมีอีกนะคะพระราชกิจสวัสดิการฉบับนี้

0: คะก็ยังได้พูดถึงในเรื่องของการลงทุนในอุปกรณ์นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างก็คือตัวของธุรกิจลงทุนด้านพลังงานนะคะว่ามีอะไรและสามารถใช้สิทธิประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะในของเจ้าของกิจการนะคะโรงงานหรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนนะคะในเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยที่จะช่วยประหยัดพลังงานกฎหมายฉบับนี้ค่ะคุณสุภาพมีสิทธิประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะค่ะ
1: ค่ะสำหรับมาตรการนี้นะคะนอกจากจะเปิดให้กับผู้มีงานมีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่กล่าวไปแล้วในช่วงแรกนะคะก็ยังสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้วยผู้ประกอบธุรกิจก็จะมีทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่เข้าเงื่อนไขค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าธุรกิจลงทุนเพื่อทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์มาพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ค่ะกรมสรรพากรของเราก็ใช้มาตรการนี้สำหรับการลงทุนเช่นเครื่องปรับอากาศหลอดไฟมอเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ที่เข้าเงื่อนไขค่ะคุณดารินคะ
0: ค่ะก็เป็นมาตรการที่ส่งมาตรการภาษีที่ส่งเสริมในการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะซึ่งในมาตรการนี้เดี๋ยวจะขอแทรกกันนึงว่าจะมีคำว่าใช้สิทธิ 50% เอ๊ะบางคนก็ฟังแล้วนะคะบอกว่าอู้เดี๋ยวจะรีบไปซื้อเลยรีบไปลงทุนเลยเพราะว่ารัฐอ่ะจะจ่ายให้ครึ่งนึงเพราะว่าตอนนี้เราก็มีเรื่องครึ่งนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครึ่งนึง
0: แต่ว่าเอ๊ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันใช่แบบนั้นหรือเปล่าคะจ่ายแสนหนึ่งลด50,000อะไรอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคะเป็นยังไงบ้างคะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าที่เอ๋ไปทั้งหมดก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐคืนเงินสดให้เลย 50% ของเงินลงทุนแต่เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการหรือมาตรการกำหนดให้ได้นำรายจ่ายการลงทุนมาหักได้ 1.5 เท่าโดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 50% ของค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงนะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยผู้มีเงินได้ตามมาตรการก็คือ40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8นะคะสามารถนำค่าใช้จ่ายการลงทุนมาหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าโดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 50% ของค่าใช้จ่ายตามจริงเช็คเช่นเดียวกันค่ะคุณดลิน
0: ค่ะก็คือเก็ทมั้ยคะก็คือว่าถ้าเราจ่ายไปแสนนึงถ้า 1.5 เท่าก็คือ 150,000 บาทนั่นเองที่เราจะได้ใช้สิทธิกันนะคะ
1: ส
0: ุขีมากๆเลยนะคะค่ะทีนี้นะคะคุณสุภาพคะกรณีถ้างั้นอยากจะลงทุนแล้วล่ะมันมีสิทธิประโยชน์ดีขนาดนี้นะคะเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์แบบไหนนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเครื่องจักรที่เราจะลงทุนถึงจะเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่โอเคมากเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ค่ะต้องเป็นเครื่องจักรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและมีผลต่อการประหยัดพลังงานนะคะคุณนรินทร์และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของทรัพย์สินรวมทั้งหลักฐานและเงื่อนไขอื่นให้ครบถ้วนก่อนใช้สิทธิ์นะคะต้องวางแผนนิดนึงไม่ใช่ว่าซื้อแล้วก็ไปซื้อแล้วคิดว่าจะได้ต้องวางแผนดีๆดูผู้ขายว่าอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขหรือเปล่ามีเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะต้องเป๊ะนะคะ
0: ค่ะอุ้ยอยากจะลงทุนแล้วค่ะทีนี้เงื่อนไขสำคัญช่วยสรุปกระชับให้ฟังแบบว่านั่นนิดนึงได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างนะคะเงื่อนไขตัวนี
1: ้โอเคสำหรับเงื่อนไขเนาะว่าคุณอันดับแรกเลยคือต้องคุณต้องดูคุณสมบัติของเครื่องจักรนะคะ
0: เ
1: ครื่องจักรต้องอยู่ในราชอาณาจักรคือประเทศไทยเรานี่แหละค่ะและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะต้องมือหนึ่งนะคะซิงค่ะต้องมือหนึ่งซิงเท่านั้น
0: ซิงนะคะบ้านเราบอกว่าซิง
1: กันไม่ได
0: ้
1: ค่ะแล้วต้องนำมาหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ตามมาตรา 65ทวีปวงเล็บ2แห่งประมวลรัษฎากรนะคะและต้องได้มาและพร้อมใช้งานภายในวันที่31ธันวาคม2571แต่วันเริ่มต้นก็คือ3มีนาคม2569ตามที่มาตรการเดียวกันกับที่เรากล่าวในช่วงแรกก็คือ
0: รูปสอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็คือมีเวลาแค่2ปี10เดือนค่ะไป2เดือนก็คือเริ่ม3มีนา69นะคะ
0: ต้องให้สำเร็จตามเงื่อนไขแล้วถึงจะใช้ได
1: ้ถูกต้อง
0: ในเวลานะคะ
1: ต่อมาก็คือต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกิจการหรือกฎกระทรวงอื่นที่ออกตามประมวลรัษฎากรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ไม่ได
0: ้
1: ถ้าเรามองว่าก่อนหน้านั้นฉันใช้มาแค่นิดหน่อยฉันยังเหลืออีกตั้งเยอะไม่ได้นะคะถ้าใช้ไปบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วก็คือจบเลยนะคะก็ใช้อีกไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องไม่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นเดียวกันนะคะถ้าใช้ไปนิดหน่อยแล้วก็เสียดายก็ใช้ไม่ได้นะคะถ้าเคยใช้ก็คือจบแล้วนะคะ
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะขอย้ำเลยว่าต้องเป็นหลักฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะแล้วก็เต็มรูปหรือ e-tag invoice จะสังเกตได้ว่าทั้งบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษียกเว้นที่ได้กล่าวไปช่วงแรกหรือของผู้ประกอบการเองก็ดีก็ยังไงก็ต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบ
0: อิเล็กทรอนิกส
1: ์เต็มรูป
0: ว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะคุ้นกันแล้วค่ะเพราะว่าใบกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้กันมาหลายปีนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของเรื่องของมาตรการของพระราชกิจสุริกาฉบับนี
1: ้
0: นั่นเองนะคะสองเรื่องนี้เนา
1: ะ
0: ค่ะก็คุณสุภาพคะ อย่างสถานการณ์ของผู้ประกอบการนะคะอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าสมมติว่านะคะโรงงานแห่งหนึ่งนะคะต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เนาะเพราะว่าเพื่อจะได้ทำให้ประหยัดพลังงานนะของใหม่ๆมันก็จะดีกว่าเนาะให้ใช้อาจจะก่อนที่จะซื้อเนี่ยโรงงานควรทำอะไรบ้างคะเอาแบบกระชับง่ายๆนิดนึงนะคะค่ะ
1: อ๋อค่ะแนะนำว่าต้องทำตาม5ขั้นตอนที่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนที่1เลยนะคะคือตรวจสอบก่อนว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะซื้อน่ะเข้าเกณฑ์ของมาตรการหรือไม่นะคะดูให้ดีนะคะ
0: ตั
1: วที่ได้กล่าวมาแล้วว่าก่อนหน้านี้เราได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นแบบไหนเนาะแต่รายละเอียดปลีกย่อยเยอะเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถที่จะพูดได้เวลามีจำกัดนะคะตอนนั้นแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานรับรองที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วขั้นที่3คือตรวจสอบผู้ขายและเอกสารทางมาตรการทางภาษีโดยเฉพาะหลักฐานที่มาตรการกำหนดไว้ชัดๆนะคะแล้วก็ขั้นที่4เก็บเอกสารการลงทุนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เอ่ยมาแล้วและหลักฐานการชำระเงินให้ครบถ้วนนะคะเก็บให้ดีไม่ใช่ซื้อแล้วทิ้งไปทั่วแล้วแค่ถ่ายโทรศัพท์ไปไม่ได้นะคะคุณนรินทร์ไม่ได้ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงนะคะขั้นที่5ก็คือเมื่อถึงเวลายื่นภาษีจึงนำสิทธิประโยชน์มาคำนวณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ก็นะคะเพราะฉะนั้นเลยนะคะก็อย่ารอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้ คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร ร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูม และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
11: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
10: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะ ในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลินาซิเดกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็น ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชลธรจัญญาอ่าน
17: M99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
18: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
19: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
20: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุบตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
19: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
20: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
19: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
20: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
19: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfor ไทย
20: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
19: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
20: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
19: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
21: คําว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
20: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
22: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
23: ์ที่นี่
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสูงวัยโซเซตี้ค่ะสาระดีๆมีเรื่องเล่าเข้าใจในกลุ่มสูงวัยไปกับรายการสูงวัยโซเซตี้ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสูงวัยจังหวัดขอนแก่นออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
2: ์สูงวัยโซเซตี้สวัสดีครับครับรายการสูงวัยโซเซตี้ทางสวทขอนแก่น90 FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางออนไลน์ทุกท่านนะครับผมศิรวิทย์นะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2019นะครับเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยโซเซตี้แล้วก็วันนี้เรามีประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็กำลังมีข่าวดังด้วยนะในเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีพระคุณพิงนะครับนี้ก็ช่วงจังหวะที่มีกำลังมีข่าวเนาะก็มีประชาชนสนใจแล้วก็มีสื่อมีแม้ทั้งฝ่ายคนที่เป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็สนใจแล้วก็อยากจะให้ทำยังไงถึงจะมั่นใจได้ว่าสถานดูแลที่เราจะเลือกบริการนะครับหรือว่าศูนย์ดูแลสูงอายุที่เราจะเลือกเนี่ยมีมาตรฐานปลอดภัยมีคุณภาพได้จริงยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามาคุยจอดเลือกเรื่องของการยกระดับมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิงนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปารณีหาเครือนะครับท่านเป็นผู้ประกอบกิจการบ้านแสนสำราญการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิงนะครับจากจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์เสรีวิทย์แล้วก็ท่านผู้รับฟังนะคะทาง Facebook Live ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ทางสวทขอนแก่นทุกท่านค่ะ
2: ครับอาจารย์มีคำถามแรกเลยนะครับเรื่องในฐานะอาจารย์เป็นผู้ประกอบกิจการด้วยเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลศูนย์แบบมีการพัฒนานะครับก่อนที่จะเริ่มอนุญาตนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับยากมากนะครับมีการตรวจดูเตรียมพร้อมเรื่องของอาคารสถานที่ก็จะมีคือก่อนจะเป็นผู้ประกอบการนะฮะต้องแนะนำต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนว่าก่อนจะเป็นผู้ประกอบการได้นี่อันแรกก่อนต้องมีใจรัก
3: ใช่ไหมครับใช่
2: ใจต้องรักด้านนี้จริงๆนะครับถ้ามาแบบในแนวแบบว่าเน้นทางการเงินธุรกิจ
3: เพื่อธุรกิจ
2: เพื่อธุรกิจจ๋าอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่อยๆนะฮะมีปัญหาเรื่อยๆนะถ้าแบบธุรกิจจ๋าธุรกิจนี้ก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่ทางใจก่อนนะครับรักผู้สูงอายุแล้วก็อยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีความปลอดภัยมาอยู่กับเราเนาะแล้วก็ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3: ใช่ค่ะ
2: กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ากฎหมายที่ใบอนุญาตใบเดียว เหมือนที่ผู้ประกอบการกิจการผู้สูงอายุบางท่านเข้าใจว่าใบอนุญาตใบเดียวก็ทำให้คนมาอยู่กับเราปลอดภัยแล้วก็เราก็ทำธุรกิจแบบราบรื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นอยู่ในอาคารต้องมีกฎหมายอาคาร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: กฎหมายอาคารอนุญาตโดยท้องถิ่นนะครับงั้นต้องไปศึกษาว่ากฎหมายอาคารเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายังไงใครอนุญาตอาคารสามารถประกอบกิจการได้ไหมนะครับเรื่องกฎหมายทางด้านสาธารณสุขกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยน้ำเสียน้ำนู่นนั่นนี่เวลาออกมาครับมีกลิ่นมีเหตุรำคาญเสียงดังนู่นนั่นนี่ไหมนะครับโอ้หลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องใบอนุญาตอย่างเดียวแล้วจบไม่ใช่นะฮ
3: ะ
2: ต้องไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนด้วยเรื่องคนที่จะมาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการเนี่ยครับก็จะแคร์กิฟเวอร์เนาะ
3: ใช่คร
2: ับแคร์กิฟเวอร์แล้วก็จะมีผู้จัดการที่ดูแลแคร์กิฟเวอร์ทีนึงดูแลความเรียบร้อยในศูนย์ก็เขาเรียก CM นะครับก็แคร์แมเนเจอร์หรือว่า
3: ผ
2: ู้ดำเนินการนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นู่นนั่นนี่เพื่อความปลอดภัยนะครับการเลือกเตียง อุปกรณ์ช่วยเหลือนู่นนี่นะครับก็หรือว่าการ รูปแบบของศูนย์นะครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวให้อาจารย์พูดดีกว่า
3: ได้
2: รูปแบบของศูนย์มีแบบไหนบ้างครับ
3: ก็
2: อย่างเช่นคนแก่บ้านเรามีทั้งแบบคอนโดก็มีเน
3: า
2: ะคล้ายๆคอนโด
3: น่าจะใช่คนคล้ายๆคอนโดแล้วก็เป็นรูปแบบบ้านหรือ
2: ว่าเป็นบ้าน
3: หรือเป็นของเหมือนบ้านแสนสำราญเนี่ยคือเราก่อนที่จะประกอบกิจการเนี้ยเราเรียนรู้กฎหมายแล้วก็เรียนรู้มาตรฐานโดยตามแบบใช้หลักมาปรึกษาอาจารย์ศิริวิทย์แหละสมัยนั้นเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราอยากจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสถานประกอบการเนี่ยโครงสร้างอาคารต้องเป็นยังไงประตูต้องกว้างเท่าไหร่ต้องมีทางลาดเข้าห้องน้ำตรงไหนทางสำหรับรถเข็นอะไรเงี้ยค่ะก็โดยใช้หลักการ universal design ค่ะอาจารย์ที่ต้องใช้สามารถในไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงหรือต้องใช้รถเข็นผู้พิการอะไรต่างๆค่ะอาจารย์ในห้องน้ำต้องมีราวจับประตูต้องกว้าง90เซนสำหรับรถเข็นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นต้องไม่ลื่นต้องไม่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุประมาณนี้ค
2: ่ะสมมติว่าเราสมมติว่ามีญาติเน
3: า
2: ะมีญาติจะมาดูว่าอยากรู้ว่าส่วนนี้น่าอยู่ไหม
3: ค่ะ
2: อันดับแรกมองไปเนี่ยต้องเห็นอะไรต้องสังเกตว่าต้องเห็นอะไรก่อนนู่นนี่ในตัวอาคารในตัวบุคคลในตัวอะไรมีข้อสังเกตยังไงครับ
3: หมายถึง
2: ว่าญาติอยากจะมาอยู่ส่วนนี้แหละเราเอ๊ะยังไม่ตัดสินใจต้องดูอะไรบ้างต้องดูสัญญา
3: ดูใบอนุญาต
2: ใบอนุญาต
3: กิจการ
2: ค่
3: ะใบประกอบอนุญาตกิจการว่าศูนย์เนี้ยได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าโดยกรมสปสที่จะเป็นคนออกให้ของกระทรวงสาธารณสุข
2: ครับส่วนใหญ่ก็จะติดไว้ที่บอร์ด
3: ที่บอร์ดใช่ค่ะโดยข้อกำหนดเขาจะบอกว่าให้มีบอร์ดที่สำหรับติดให้เป็นแบบมองเห็นได้ชัดๆเงี้ยค่ะอาจารย์ที่สามารถมองเห็นได้ค่ะ
2: นอกจากใบอนุญาตแล้วก็ก็จะมีใบต่างๆเนาะมีใบผู้ดำเนินการมีใบผู้ให้บริการครับ
3: ใบผู้ให้บริการ
2: เราก็ขอดูได
3: ้ใบแม้กระทั่งใบจ่ายค่าธรรมเนียมก็ยังต้องให้เราแสดงนะคะหรือแม้ว่าใบค่ารักษาก็ต้องมีการแสดงให้เห็นนะคะมาเขาจะได้รู้ว่ามันตรงปกว่าราคาที่คุณแสดงกับตอนที่คุณ
2: ค
3: ิดเก็บเงินเขาจริงอย่างเงี้ยต้องโปร่งใสประมาณนี้ค่ะอาจารย
2: ์แล้วก็ไปดูเรื่องของสัญญาเนาะเรื่องของสัญญาเรื่องของข้อตกลงการให้บริการนะครับว่ามีบริการอะไรให้บ้างนู่นนี
3: ่
2: รายละเอียดถ้าเกิดให้บริการอย่างเช่นพาไปหาหมออะไรเงี้ยมีบริการไหมอะไรเงี้ย
3: อันนี้ก็คือต้องมีการแจ้งให้ญาติทราบแบบว่าบริการไปหาหมอคุณจะคิดราคาเขาเท่าไหร่แล้วถ้าเวลาตอนเรียกเก็บจริงก็คือต้องตรงตามที่คุณแจ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันก็มีประเด็นอีกเน
3: า
2: ะ
3: ม
2: ี
3: ประเด็นอีกใช่ค่ะอาจารย์
2: ค่าเพื่อนอย่างเงี้ย
3: ต้อง
2: คิดในราคารายเดือนไหมค่าอาหารพิเศษเน
3: า
2: ะค่าอาหารพิเศษหรือค่าดูแลพิเศษ
3: ดู
2: แลพิเศษอาจจะไปดูแลแบบหมายถึงว่าแคร์กิฟเวอร์อาจจะดูแลแบบกลุ่มที่อย่างกลุ่มติดเตียงกับกลุ่มติดสังคมอย่างเงี้ยอาจจะมีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะกิจกรรมมันก็จะแตกต่างกันค่ะ
2: กิจกรรมแตกต่างกันกิจกรรมให้บริการหรือว่าคนที่เป็นสายวิชาชีพที่จะต้องมาช่วยดูแลอย่างเงี้ยเช่นนักกายภาพอะไรเงี้ยครับ
3: ใช่ค่ะที่มีความจำเป็นว่าจะต้องทำกิจกรรมด้านการออกกำลังกายโดยนักกายภาพบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะมีความแตกต่างกันในของกลุ่มติดสังคมกับกลุ่มติดเตียงค่ะอาจารย
2: ์ไปดูเรียกว่าโซนเนาะโซนให้บริการเนา
3: ะ
2: แต่ละที่นี่มีแบ่งโซนกันชัดเจนไหมนะครับนู่นนี่นะครับสมมติบางที่เขาจะเน้นสมมติเขาถนัดกลุ่มคนที่กลุ่มป่วยติดเตียงนี่เนา
3: ะ
2: นะครับเขาก็จะเน้นออกแบบในเรื่องของกลุ่มติดเตียงถ้าเกิดคนที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกที่จะไม่คือลูกอาจจะไม่อยู่ด้วยช่วงกลางวันอย่างเงี้ยอยากจะมาฝากไว
3: ้เป็นดี
2: แต่ว่าปรากฏว่าก็มีแต่ติดเตียงอาจจะไม่เหมาะสำหรับศูนย์นี
3: ้
2: อาจจะไปศูนย์อื่นที่เขารับติดสังคมมากๆหน่อยอะไรเงี้ยครับ
3: ก็คือต้องพยายามเลือกอะค่ะที่ให้เหมาะสมกับญาติเราหรือคนที่เราจะเอามาฝากค่ะว่ากิจกรรมที่เราอยากได้นะคะกับศูนย์ที่เขาให้บริการนะคะว่ามันมีความตรงกันกับเราหรือเปล่าเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันได้หรือเปล่าคะอาจารย์
2: ครับค่
3: ะ
2: ครับมีข้อสังเกตอย่างไรที่มีประสบการณ์ในเรื่องของเวลาญาติมาติดต่อเราคิดว่าเขาน่าจะมองตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติม
3: ค่ะก็ในส่วนของเวลาถ้าไปถึงสถานที่จริงแล้วเนี่ยควรจะต้องขอเข้าไปดูได้ว่าสถานที่จริงเตียงเป็นยังไงที่เขาเตียงที่ว่างที่เขาจะเอาพ่อแม่เราอยู่เนี่ยมันอยู่เตียงตรงไหนค่ะแล้วก็มีการเข้าห้องน้ำหรือมีการช่วยเหลือแบบไหนถ้าสมมติว่าเขาต้องเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องขออนุญาตเขาดูไปเลยว่าถ้าสถานที่ตรงเนี้ยมันสามารถเอื้อต่อพ่อแม่เขาที่จะเอามาฝากหรือเปล่าค่ะอาจารย์ค่ะ
2: คือบางทีเดินเข้าไปปุ๊บ ค่เรื่องกลิ่นเน
3: า
2: ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้แค่เรื่องกลิ่นหรือเรื่องอะไรเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่เป็นคล้ายกับรสนิยมเราไหมที่จะเข้าไปอยู
3: ่
2: หรือว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะชอบเข้าไปอยู่นะก็น่าจะเข้ากับรสนิยมของท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเรียกว่าเคมีตรงกันเน
3: า
2: ะ
3: เคมีตรงกัน
2: ก็
3: เพราะว่าการออกแบบหรือการวางของแต่ละศูนย์เนี่ยอาจจะแบบวางรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับคนตกแต่งบ้านนะคะก็คือดีไซเนอร์ก็คือเจ้าของศูนย์นะคือเหมือนดีไซเนอร์ค่ะอาจารย์ที่จะเป็นคนที่จะมาคอยออกแบบว่าอยากจะออกแบบให้ศูนย์ดูแลเป็นแบบไหนค่ะอาจารย
2: ์ผมมีศูนย์นึงก็ลงทุนอะไรนะน้ำตกหลักล้านนะครับลงทุนทำน้ำตกทำใหม่เองทั้งหมดหน้าบ้านตัวเองหน้าศูนย์หน้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างเง
3: ี้
2: ยก็เพื่อให้ผู้สูงอายุแบบมีเรียกว่าผ่อนคลายอะไรเงี้ยอย่างวัดแก่นก็มีหลากหลายนะครับมีลักษณะแบบคือผู้ประกอบการมีความตั้งใจเยอะนะครับหลายที่นะครับแล้วก็ทำได้ดีหลายที่นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับเรื่องโรงเรียนก็ว่ากันไปตามแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่ที่นะครับ
3: ค่ะแต่บ้านสันสำราญยังไม่มีเนาะจ้ะ
2: ไม่มีครับแล้วก็โอ้วันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องของบ้านสันสำราญเนาะเห็นว่ามีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็น

0: วดแล้วก็ออกใบอนุญาตให้เราเนาะก็โดยส่วนตัวเองอะค่ะอาจารย์ของต่ายเนี่ยแต่ท่านก็ต่ายนะต่ายก็คือทำเกี่ยวกับคุณภาพโรงพยาบาลนะคะก็คือได้ไปรู้จักกับมาตรฐาน AACI ค่ะอาจารย์ซึ่งมาตรฐาน AACI ก็คือเป็นมาตรฐานสากลค่ะอาจารย์ที่เขาจะมีการยึดหลักโดยการว่าความโปร่งใสยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็มันจะมีความมีพื้นฐานของ ISOนะคะ ISO นะคะก็คือมันจะมีเรื่องเอกสารที่มีแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ระบบของการทำงานนะคะมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันของทุกคนในองค์กรค่ะอาจารย์ก็ในของส่วนของ ISO แล้วก็ AACI เนี่ยนะคะที่ทำอยู่เนี่ยก็คือเอามาประยุกต์ใช้กับศูนย์ดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเรื่องยาเรื่องอินเฟคชันคือการป้องกันการติดเชื้อเรื่องป้องกันแผลกดทับหรือแม้กระทั่งเรื่องการผูกยึดเหมือนที่เป็นข่าวกันตอนนี้เนาะเรื่องการแบบว่าเลสเทนผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะมาตรฐาน AACI ค่อนข้างให้ความสำคัญกับส่วนนี้ว่า เราต้องพิทักษ์สิทธิ์เพราะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิผู้ป่วยค่อนข้างสูงค่ะว่าเราต้องมีการพิทักษ์สิทธิ์นะคะของผู้ป่วยเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปผูกยึดเขาเลยก็ได้ไม่สามารถทำได้นะคะค่ะแม้กระทั่งอยู่ในโรงพยาบาลจะต้องมีคำสั่งจากแพทย์แล้วก็ต้องมีการเซ็นยินยอมโดยญาติหรือตัวผู้ป่วยเองก่อนที่จะมีการผูกยึดเขาค่ะอาจารย
1: ์ครับแล้วก็จะสมมติว่าเราขับรถผ่านโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐเนี่ย
0: ของรัฐค่ะ
1: เราก็จะเห็นเห็นมาตรฐานสากลเนาะก็จะมีบางที่ก็จะเขียนว่า JCI
0: ค่ะ Joint Commission International ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดผ่านสูงอายุถ้าเกิดมีมาตรฐาน
0: โลโก้มาตรฐานของสากลใช่ไหม
1: สากลอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ถ้าสมมติว่าณตอนนี้โดยสังคมมันมีความขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะความต้องการของการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มันมากขึ้นค่ะอาจารย์ตอนนี้สบส.อ่ะมีเป็นตัวกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่ไปตรวจตามเกณฑ์ทุกที่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราอยากได้ความมั่นใจมากขึ้นนะคะในตัวของโลโก้ของมาตรฐานสากลน่ะก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงนะคะที่มาช่วยว่าเพิ่มความมั่นใจกับผู้รับบริการที่จะเลือกว่าศูนย์ดูแลเนี้ยนะคะมีความน่าเชื่อถือในการที่เขาจะเอาพ่อแม่เขามาฝากว่าเอ้ยมันต้องได้มาตรฐานนะเพราะมันมีโลโก้ของการประเมินจากของสากลนะคะมันต้องมีความปลอดภัยแหละนะคะแล้วมันต้องมีการตรวจสอบได้โปร่งใสแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอย่างนี้คือเรื่องของราคาเน
0: า
1: ะราคาถ้าเกิดเราสังเกตว่าถ้าเกิดมันถูกไป
0: ค่ะอาจารย
1: ์อาจจะดูแลได้ไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่าถูกแล้วก็ต้องมีต้นทุนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต้นทุนค่าแรงก็ค่อนข้างสูงนะคะใช่ค่ะอาจารย
1: ์ถึงราคาที่เหมาะสมสำหรับอย่างคนแก่บ้านเราเนี่ยจุดเริ่มต้นน่าจะราคาเป็นที่สังเกตว่าน่าจะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: ก็ที่ถ้าคิดถึงเนาะน่าจะหลัก20,000
1: ไป
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์คือในกฎหมายไม่ได้มีเขียนไว้นะครับว่าต้องคำนวณราคาเท่านั้นอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการนะครับว่าตกลงกันว่ายังไงนะครับก็เป็นข้อสังเกตว่าถ้าเกิดถูกเกินไป
0: ก็อาจจะคุณภาพก็ตามราคานั่นค่ะอาจารย์
1: เพราะว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็มีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับมีทั้งสองภาคนะครับทีนี้ภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องประกอบการก็ต้องมีกำไรบ้างเนา
0: ะ
1: ถ้าจะถูกไปขาดทุนก็ไม่ใช่ภาคเอกชนเน
0: า
1: ะครับการประกอบการก็ต้องอาศัยต้นทุนแล้วก็มีกำไรนะครับถ้ามีกำไรก็ต้องหลัก20,000ขึ้นไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเรียกได้ว่าอะไรอ่ะมีคุณภาพขึ้นมา
0: ใช่เพราะว่าราคาเนี่ยมันมีผลที่บอกว่าค่าแรงเนี่ยก็คือมันก็คือเทียบเท่ากับพวกอัตราส่วนในของเด็กที่เราจะเอามาเป็นผู้ดูแลค่ะอาจารย์โดยกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ที่1ผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่3-5คนใช่ไหมคะก็อยู่ประมาณเนี้ยนะคะถ้าสมมติว่าหลักหมื่นนะคะต่ำกว่า20,000ลงมาเขาก็คืออาจจะไปจ้างคนแล้วแบบมันอาจจะได้อัตราส่วนที่มันแบบไม่ได้ตามกฎหมายกำหนดนะคะอาจารย์ก็คือว่า1ผู้ดูแลอาจจะไปดูแลสัก10คนซึ่งมันก็ไม่ได้คุณภาพค่ะ
1: ก็ถ้ามาตรฐานตามกฎหมายของสปส.ก็1:5
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอยากให้ดีๆก็อาจจะ1:4 1:3 1:2อะไร
0: นั่งแสนสำราญ1:2ถึง1:3ค่ะอาจารย์นี่ก็เราก็เลยว่าเพราะว่าเรามองอย่างนี้ค่ะอาจารย์ในการทำงานก็คือเราใช้หลัก3 P ค่ะอาจารย์ของบ้านแสนสำราญ P 1ก็คือ patient safety นะคะที่มองว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องปลอดภัยแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้มองที่ได้กิน

0: ยาได้กินข้าวแล้วก็ไม่ตกเตียงแค่นั้นนะคะอาจารย์เรามองถึงเรื่องเขาต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ์การไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็การให้เกียรติมีความมีคุณค่าในมนุษย์เนาะแล้วก็พีที่สองคือ personal safety ค่ะอาจารย์แล้วก็มองเรื่องว่าให้บุคลากรของเราค่ะอาจารย์มีความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกับเราดูเรื่องcaregiver burnout หรือว่า caregiver burden นะคะอาจารย์ที่มีภาวะเหนื่อยล้าจากการทำงานถ้าอันนี้โดยการประกอบการจริงนะคะอาจารย์เราจะทำงานเป็นพยาบาลเองอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเคสประมาณนี้เด็กนะคะดู1ต่อ5เนี่ยเด็กดูไม่ไหวแน่นอนเราก็เลยบ้านสัญสัมพันธ์ก็เลยเลือกที่จะว่าให้1ต่อ2เพื่อให้คุณภาพของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุดีด้วยแล้วก็เด็กเราไม่เกิดภาวะcaregiver burden หรือ burnout ค่ะแล้วก็ในส่วนของpersonal safety เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมความรู้กับเขาแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการดูแลแล้วก็อีกพีสุดท้ายพีที่3คือเป็น physical and environment safety ค่ะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์พูดไปตอนแรกเรื่องโครงสร้างต่างๆอาคารนะคะมันต้องปลอดภัยสำหรับการทำงานแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่จะมาอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนต้นนะคะว่าใช้หลัก universal design ในการที่เอามาปรับใช้นะคะในการที่ทำให้อาคารสถานที่ของเรามันน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยค่ะอาจารย์
1: ครับน่าสนใจนะครับ น่าสนใจที่จะในฐานะเป็นผู้ประกอบการก็น่าสนใจที่จะเอาหลักต่างๆที่จะไปพัฒนาต่อยอดเนาะ
0: ให
1: ้ส่วนเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมสูงวัยให้มากขึ้นนะครับครับปิดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไหมครับค่ำคืนนี้
0: สำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะคะสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะคะก็เมื่อก่อนเนี้ยนะคะหลายคนอาจจะมองเรื่องราคานะคะว่าเอาราคาถูกไว้ก่อนแต่ว่าไม่เคยได้รู้เลยว่าข้างในนะคะหรือว่าสิ่งที่ได้อะค่ะมันมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ใช้หลัก3ตอค่ะอาจารย์ในการไปลองดูนะคะตอแรกคือตรวจสอบใบอนุญาตเขาก่อนนะคะแล้วก็ตอที่2นะคะคือการไปตระเวนดูสถานที่จริงนะคะไปสอบถามเขานะคะคือตอที่3คือไต่ถามในของบุคลากรนะคะว่าเขาดูแลนะคะผู้สูงอายุแบบไหนนะคะมีการดูแลผู้ป่วยแบบไหนนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยโอเคไหมนะคะทุกวันนี้สามารถหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะอาจารย์ว่าการที่ทำกายภาพบำบัดหรือการที่ทำกิจกรรมต่างๆที่มันจะกระตุ้นสมองผู้สูงอายุอ่ะนะคะเขามีให้หรือเปล่าในศูนย์นั้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: เราก็คือควรจะต้องไปดูให้เห็นของจริงค่ะแล้วในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยนะคะก็เปรียบเทียบกับคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าราคาสูงจะต้องดีเสมอไปนะคะอาจารย์แต่ว่าก็คือก็บางครั้งคุณจะต้องไปดูราคาพร้อมก
1: ับ
0: สถานใช่ๆที่เหมาะสมกับ
1: แล้วก็ที่เราจ่ายได้ด้วย
0: ใช่ค่ะต้องเอาแบบไม่ได้หนักกับครอบครัวแล้วเราจนดูว่าพ่อแม่เป็นภาระอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กรณีหาเครือนะครับอาจารย์ต่ายเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์ต่ายเพื่อนๆแซวว่าป้าต่ายค่ะอาจารย
1: ์วันนี้เราก็ขอลาด้วยบทเพลงเช่นเดิมนะครับ
0: คร
1: ับผมขอบคุณอาจารย์กรณีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัตจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันนั่งอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
4: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปทบกันต่อในรบข.ด้วย
3: ด้านนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้งสองแนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชาวนันมาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
6: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
5: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
7: นางสาวเยาวเรศแซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัด และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
8: ายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
9: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนาหรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
10: นางสาววรนิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
11: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีปรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เตรียมจัดงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแป้ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุขกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอแมนมาเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันทร์นักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
15: ใจลึกจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้เงินสามเหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี้ค่ะก็คือขอให้หนึ่งเหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้หนึ่งเหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ลงหกอีเวนต์นะคะแต่แมตช์นี้พี่ลงเพิ่มมาอีกสามอีเวนต์ก็คือเก้าอีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
14: นายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทธนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้กุลินพัฒน์สอนการรายงาน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
16: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
17: เยาว ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนวกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถามทางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิฟทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันรับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจะลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

ามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรเกกลายแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มก้มเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกทั้งหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่มั้ยคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบนโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต้องหักที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะเงอะงะจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

1เดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้มิต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาด

สืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติก็ควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวจะทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นเขาเป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหักรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

วัดหรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิงสองคนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับเพราะว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากับปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจร

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง ื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
10: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐช่วงเบรกแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันนะคะดิฉันอยากนำประโยชน์ของผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่ได้ว่าเป็นผลไม้ไทยที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าความหวานนั่นก็คือลำไยค่ะคุณผู้ฟังคะลำไยนะคะเป็นผลไม้ไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนเนื้อขาวๆอมชมพูหรืออมเหลืองรสหวานหอมอร่อยที่ใครก็ชอบแถมคุณค่าทางโภชนาการนั้นมีอีกเยอะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและวิตามินต่างๆมากมายค่ะแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะรับรองว่าดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าลำไยจะมีสรรพคุณอะไรบ้างอยากให้ทุกคนตามมาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของลำไยผลไม้ไทยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์นั้นได้แก่ตั้งแต่ใบเลยค่ะใบนี่สามารถรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะแก้ไข้มาลาเรียหรือนำใบลำไยประมาณ 10-15 กรัมเนี่ยมาต้มน้ำดื่มทำเป็นน้ำชาจิบแก้วหวัดได้ค่ะลงมาที่รากค่ะรากของลำไยนั้นจะช่วยรักษาอาการช้ำในแก้อาการตกขาวและก็ช่วยขับพยาเส้นได้ได้ด้วยค่ะไปกันที่ดอกของลำไยค่ะดอกของลำไยนั้นสามารถแก้นิ่วแล้วก็ลดหนองได้ส่วนเนื้อของลำไยจะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับบำรุงประสาทขี้หลงขี้ลืมใจสั่นบำรุงหัวใจช่วยรักษาอาการท้องเสียได้ด้วยมากไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเมล็ดของลำไยยังช่วยแก้ปวดขับปัสสาวะโดยนำเมล็ดลำไยที่นำเปลือกสีดำออกมาแล้วทุบแล้วนำไปต้มกินหรือนำเมล็ดลำไยที่คั่วแห้งแล้วมาบดเป็นผงเป็นชงกับน้ำกินครั้งละประมาณ 15-20 กรัมก็จะช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารและอาการอักเสบนะคะของลำไส้ได้เปลือกค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เปลือกของลำไยนะคะช่วยแก้อาการมึนทำให้ตานั้นสว่างลดรอยแผลเป็นในบริเวณที่น้ำร้อนลวกได้ด้วยค่ะประโยชน์ของลำไยไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อยีสต์ต้านการเป็นพิษต่อตับลดความวิตกกังวลปกป้องเซลล์ประสาทและปกป้องสมองลำไยยังลดความเหนื่อยล้าต้านเชื้อไวรัสอักเสบซีและปรับระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์และลดแบคทีเรียไม่ดียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในกระเพาะอาหารและลำไส้ลำไยช่วยให้เรานั้นเจริญอาหารบำรุงดวงตาบำรุงหัวใจเพราะมีแร่ธาตุมีวิตามินมากไปกว่านี้ค่ะลำไยยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินทำให้ผิวพรรณดีมีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงสมองและรักษาอาการเครียดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและการดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานกินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันทีค่ะแต่ข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังของการกินลำไยเนื่องจากลำไยนั้นเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะดังนั้นเราจึงควรกินลำไยในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ควบคู่ไปกับผลไม้อื่นด้วยโดยเราควรกินประมาณ 6-10 ผลต่อวันแต่หากเป็นลำไยแห้งเนี่ยควรกินแค่ 2-3 เม็ดนะคะเพราะลำไยแห้งเนี่ยมีน้ำตาลสูงนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเสียเป็นหวัดและเจ็บคอควรหลีกเลี่ยงการกินลำไยเลยนะคะการกินลำไยร้อนในแก้อย่างไรวันนี้ค่ะลำไยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเมื่อกินเข้าไปมากจะทำให้เกิดร้อนในมีวิธีแก้ก็คือดื่มน้ำเปล่านะคะตามให้มากๆหลังกินหรือดื่มน้ำเกลือนะคะน้ำเปล่า1แก้วผสมเกลือประมาณครึ่งช้อนชาน้ำสมุนไพรหรือจะกินผักผลไม้สดที่มีน้ำตาลนะคะที่มีน้ำเยอะตามลงไปก็ได้เช่นกันหากอยากกินผลไม้ดับฤทธิ์ร้อนของลำไยควรเป็นมังคุดค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ
ของประโยชน์ของลำไยวันนี้จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วง5ติดตามรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำวันนี้นะครับผมก็หยิบเอาเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยที่เขียนโดยผู้เขียนจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เหมาะจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอิสรภาพทางการเงินและเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งเขียนโดยคุณยามาสกิชุนสุเกะและก็แปลโดยคุณชุติมนยงมานิตชัยโดยเขาก็เกริ่นไว้ว่าคุณมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและอนาคตหรือเปล่าแม้ใจไม่ลำบากกับการกินอยู่ในแต่ละวันแต่ว่าการไม่มีเงินเก็บใช้จ่ายเดือนชนเดือนมีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่งงานไม่สนุกทำให้รู้สึกหดหู่ที่ต้องทำงานอย่างนี้ไปจนเกษียณงานที่ทำได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็หนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะทำต่อไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ไม่พอใจกับงานในปัจจุบันแต่ลาออกไม่ได้เพราะไม่มีความมั่นใจที่จะหางานใหม่ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้หนึ่งในสาเหตุใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็เอาแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า FIRE ซึ่งก็มีตัวย่อมาจากคำสี่คำก็คือคำว่า FIRE ซึ่งก็ย่อมาจากตัว F นะครับ Financial ที่แปลว่าการเงิน Independent ที่แปลว่าอิสระ Retire Early ก็หมายถึงการที่จะ Retire หรือว่าเกษียณอายุก่อนกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งการตั้งเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนดในช่วงวัย 30-40 ปีเนี่ยโดยที่จะพยายามหาเงินให้ได้เพียงพอหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและปัจจุบันก็กำลังแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยถูกแปลออกมามากมายเลยนะครับแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเล่มแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ดูจะเป็นสถานการณ์สำหรับหนุ่มสาวมากมายทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของตัวเองอย่างแก่เท่าเกิดความกังวลว่าเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยจะยากจนเงินเดือนไม่พอใช้หรือว่าต้องตกงานจึงทำให้วิธีคิดที่เรียกว่า FIRE เนี่ยนะครับหรือว่า Financial Independent Retire Early หรือการที่มีอิสรภาพการเงินรวมไปถึงการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลกเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสังคมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นเองที่พนักงานบริษัทต้องทำงานไปตลอดชีวิตและความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นเขานะครับแนวคิดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เริ่มที่จะแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ชาววัยรุ่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกจากกรอบแนวคิดหลักที่ว่าเมื่อมีอายุถึงจุดนึงก็ต้องเกษียณแต่เปลี่ยนเป็นการเกษียณเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุแต่กำหนดด้วยตัวเลขทางการเงินต่างหากและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนที่ต้องการเดินตามแนวคิดนี้นะครับต้องประหยัดและก็เก็บเงินให้ได้มากที่สุดรวมถึงต้องนำเงินไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นหนี้ตอนแก่นั่นเองนะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินตามแนวคิดของการมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะครับก็มักที่จะเริ่มจากการคำนวณเงินที่ต้องการในอนาคตตามกฎที่ชื่อว่ากฎ 4% นั่นก็คือเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยจะสามารถนำเงินเก็บออกมาใช้ได้ 4% ต่อปีโดยเงินไม่หมดไปนะครับควบคู่ไปกับการยึดหลักที่ว่าควรจะมีเงินเก็บ25เท่าของค่าใช้จ่ายต่อปีในปัจจุบันทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีแยกออกจากเงินเก็บและก็ภาษีแล้วก็ค่อยวางแผนหารายได้ให้เพียงพอโดยที่ไม่ต้องทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแนวคิดการอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมานานแล้วนะครับ ผมหรือคุณผู้ฟังเองผมคิดว่าก็คงจะได้ยินมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานตลอดชีวิตและก็ทำงานหนักด้วยนะครับและสาเหตุที่แนวคิดอิสรภาพทางการเงินถูกพูดถึงมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยไม่รู้สึกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตช้ามากว่า30ปีรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งและก็แนวคิดการมีอิสรภาพทางการเงินก็เลยกระตุ้นให้คนมองเห็นโอกาสในการออกจากการเป็นมนุษย์ทำงานหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเองแก่ลงไปมักเกิดความรู้สึกว่าเมื่อแก่ตัวไปเนี่ยจะต้องยากจนเงินเดือนไม่ขึ้นหรือว่าต้องตกงานซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้สำหรับคนญี่ปุ่นเขาซึ่งผมก็มองว่าสามารถนำมาปรับใช้กับคนไทยได้เหมือนกันนะครับโดยในข้อแรกนะครับเขาก็จะเริ่มสรุปความโดยยึดโยงจากระบบของประเทศของเขาเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็พิจารณาถึงการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ตามแบบฉบับของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมภาษีอากรเงินชดเชยเมื่อออกจากงานระบบการจ้างงานของผู้สูงอายุและข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องช่วงชีวิตหลังวัยเกษียณตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งก็ได้พูดถึงวิธีลงทุนที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการที่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของหนังสือซึ่งผลลัพธ์จากการที่เราวางแผนทางการเงินแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดข้อดีถึง4ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของตนเองอยากทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่และก็จะทำงานอย่างไรข้อที่2ก็ได้รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการทำจริงๆเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรข้อที่3ก็ได้รู้ถึงไลฟ์สไตล์ในอุดมคติของตัวเองนะครับว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนทั้งก่อนและก็หลังเกษียณและก็ข้อสุดท้ายก็คือทำให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเรื่องใดชีวิตที่ไม่สามารถผ่อนปลนหรือว่ายอมอ่อนข้อให้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องอะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่จะขี้เกียจหรือว่าจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินที่ก็ได้พูดถึงแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องของหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและก็อนาคตที่เขาเกิดความไม่มั่นใจว่าโอ้โหเมื่อยามแก่เฒ่าไปเนี่ยจะมีเงินพอใช้ในตอนเกษียณมั้ยหรือว่าได้ทำงานหรือว่ามีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการมั้ยจะลำบากมั้ยนั่นเองนะครับเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะแทนที่เราจะรอเกษียณตามอายุเนี่ยเรามาเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นว่าเราเกษียณตามเงินที่เรามีในบัญชีดีกว่าซึ่งก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินเพราะว่าถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้คุณผู้ฟังว่าจริงไหมล่ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แพร่หลายมาจากประเทศอเมริกาก่อนนะครับจนมาถึงหลายๆประเทศในทั่วโลกซึ่งผมว่าก็รวมถึงประเทศไทยเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า FIRE เนี่ยนะครับที่ย่อมาจาก Financial Independent Retiree ซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งสิ่งนี้จะได้มาจากการมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองโดยมี3ขั้นตอนหลักๆของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรลุการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเมื่อไหร่ที่เรายังทำงานอยู่เนี่ยจงสร้างรายได้ให้มีมากขึ้นโดยจะมี4แนวทางหลักที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการทำงานโดยเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามบริษัทของคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลาได้ไหมและเราจะได้เงินค่า OT หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับให้หาอาชีพเสริมต่างๆซึ่งคำว่าอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังเช่นการขายของเล็กๆน้อยๆเมื่อยามเราเลิกงานหรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้นะครับรวมไปถึงการเป็นติวเตอร์สอนหนังสือพิเศษหรือว่าการไปสอนออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับข้อที่3ในการหารายได้ให้มากขึ้นต่อปีก็คือการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้เราเนี่ย

ได้มองเห็นวันๆเนี่ยเราจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างโอ้โหบางอย่างนะครับคุณฟังผมเคยทำนะครับพอมานั่งดูแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโอ้เราเนี่ยหมดเงินไปกับอะไรที่ไม่ควรจะจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับคุณฟังก็ทำให้เราเกิดความตระหนักคิดแล้วทำให้เราเกิดอีกวันนึงนะครับพอจะควักเงินจ่ายสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจได้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับและถ้าเราไม่จ่ายเงินกับสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่3นะครับก็คือการเพิ่มเงินฝากในบัญชีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการเพิ่มเงินฝากในบัญชีข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้พิจารณาการลงทุนใน3แนวทางต่อไปนี้นะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางที่จะสร้างผลตอบแทนจากธนาคารเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับและแนวทางที่2ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศอันนี้ก็ต้องไปว่าถึงเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับและข้อที่3ก็คือการลงทุนแบบกระจุกตัวนั่นก็หมายถึงการที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนกับอะไรสักอย่างนึงที่มันมั่นคงแล้วก็แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแนะนำแล้วก็บอกว่ามันจำเป็นมากในการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ประสบผลสำเร็จซึ่งในเล่มนี้ก็ยังมีอีก3เส้นทางตามโมเดลอายุของเรานะครับในการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็คือ A นะครับก็คือมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก่อนจะเสี่ยงเล็กน้อยหรือแนวทางที่2ก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย50ปีและข้อสุดท้ายก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย40ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนคุณผู้เขียนเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เราจะเลิกทำงานหรือเกษียณเนี่ยแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรที่จะทำงานถึงสักอายุ40ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ผมเคยเอามาเล่ากับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำงานเพื่อได้เงินอย่างเดียวซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตอบเป้าหมายในชีวิตหรือตอบความสุขบางอย่างในชีวิตของเราอยู่เหมือนกันกับงานที่เราจะทำนะครับซึ่งก็ใช่ว่าแนวคิดเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการลาออกมาลงทุนแทนการรอรับเงินเดือนเนี่ยจะเหมาะสำหรับทุกคนซึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินเก็บเพียงพอซะก่อนนะครับหรือว่าพูดอีกคำหนึ่งก็คือมีเงินพอที่จะเหลือกินเหลือใช้ซะก่อนแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการที่จะมีโอกาสหรือเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราต้องใช้เงินเนี่ยมันมาแบบไม่คาดฝันและก็ไม่คาดคิดเสมอใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังเช่นอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหาอุทกภัยต่างๆหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างช่วงโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่พึ่งพิงการลงทุนหรือว่าดอกเบี้ยในธนาคารเป็นหลักหรือว่าการปล่อยห้องเช่าเนี่ยนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ต้องมาคิดทบทวนเรื่องนี้กันใหม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าควรที่จะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลุกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทร์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขาคลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขาคลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะฝนตกมาอีกแล้วนะครับที่กรุงเทพแต่ว่าตกไม่นานเท่าไหร่นะฮะติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะก็แจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีท้องฟ้าแปรปรวนด้วยพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วก็สู้ต่อไปนะครับน้ำก็คงจะค่อยๆลดนะแล้วเราก็หวังว่าคงจะไม่ตกลงมาซ้ำที่เดิมเห็นว่ามันจะเริ่มลงทางใต้แล้วนะร่องมรสุมเริ่มจะลงทางใต้เดี๋ยวหมดฝนทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มหนาวพอหนาวคนก็จะป่วยกันอีกแบบนึงนะโรคไข้วงไข้หวัดโรคตามฤดูกาลก็จะมาก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆกันให้ดีนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลจิตใจผสมประสานกันไปนะเป็นยาบำรุงก็มีก็บำรุงได้บำรุงให้ถูกก็เป็นประโยชน์นะไม่ค่อยไม่ต้องเปลืองตังค์มากบางอย่างไม่ต้องไปซื้อของแพงก็สามารถมียาดีๆกินเป็นยาบำรุงของไทยเรานี่แหละนะครับเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยของเราดีทั้งคุณภาพดีทั้งความปลอดภัยนะครับคืนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วที่9แล้วใช่มั้ยฮะคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วคืนนี้จะมีประเด็นความรู้อะไรมาฝากเราไปคุยกับอาจารย์อาเลยเนาะอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมามีฝนตกไหมที่บ้านอาจารย์
4: ยังไม่ตกค
3: ่
4: ะ
3: ดีแล้วครับไม่ตกดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตก
4: ไม่
3: จะ
4: ม
3: ายังลดไม่เต็มที่เลยให้มันแห้งซะหน่อยจะเติมมาที่หลังไม่เป็นไรเชิญครับคืนนี้อาจารย์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแต่ว่าจะมาพูดถึงประโยชน์ด้วยนะคะ
3: โอ้ไขมันมันจะมีทั้งดีและไม่ดีมีประโยชน์และมีโทษเนาะอาจารย์เนาะ
4: อ
3: ะไรที่มันมากเกินไปก็จะเป็นโทษอะไรที่น้อยเกินไปก็เป็นโทษอะไรที่พอดีๆก็จะเป็นประโยชน์ไปอ่ะเรื่องของไขมันคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ไขมันในอาหารเนี่ยมักจะถูกมองในแง่ลบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนหรือว่าเกิดผลเสียกับร่างกายคือทุกอย่างมันอยู่ที่คำว่าพอดีนะคะตามแนวทางโภชนาการเนี่ยคนทั่วไปนะคะควรที่จะได้รับพลังงานจาก อาหารที่มีไขมันเนี่ยประมาณ 20-35% ต่อพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันทั้งหมดในผู้ใหญ่สมมติว่าในผู้ใหญ่เนี่ยวันนึงต้องใช้พลังงานจากอาหารเนี่ย 2,000 กิโลแคลอรี
5: ่
4: นะคะซึ่งไขมันน้ำหนัก1กรัมเนี่ยมันจะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแนะนำว่าตามหลักโภชนาการเนี่ยต้องได้รับประมาณ 20-35% เนี่ยก็คือวันนึงเนี่ยเราควรจะต้องกินไขมันประมาณสัก 44-78 กรัมอันนี้เดี๋ยวจะฟังไว้ก่อนนะคะคือเวลาเรากินเนี่ยเราก็อาจจะพลิกดูข้างฉลากอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรากินพวกของที่มันมีการระบุฉลากโภชนาการนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยกรมอนามัยก็แนะนำว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะและควรเลือกน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ลดการกินพวกไขมันอิ่มตัวสูงนะคะซึ่งไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแต่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารเท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะพบเจอตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์นะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเหมือนเนื้อคนเนี่ยนะคะมันก็มีไขมันแทรกนะคะแล้วก็ไข่ถั่วนมเมล็ดพืชต่างๆนะคะเป็นแหล่งของไขมันเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะซึ่งไขมันเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นสารอาหารหลักนะคะเป็นสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนาะเราน่าจะเคยได้ยินที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ไขมันในกระบวนการมีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าไม่กินไขมันเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้นะคะหน้าที่ของไขมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองรวบรวมประโยชน์มาให้ฟังกันข้อแรกเลยก็คือแน่นอนว่ามันให้พลังงานและให้พลังงานสูงกว่าสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเนี่ย1กรัมมันจะให้พลังงานประมาณ4 กิโลแคลอรี่
5: uh-huh.
4: แต่ว่า uh-huh. ไขมันเนี่ยมันให้9นะมันก็เกือบ2เท่า
5: oh.
4: นะคะมันก็เป็นแหล่งพลังงานอย่างนึงนะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมพลังงานสำรองในร่างกายเนาะอย่างช่วงน้ำท่วมเนี่ยบางคนอดอยากไม่ได้ไปซื้ออะไรเห็นไหมมันก็ดึงไขมันสำรองมาใช้ได้นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่มีหลากหลายล้านเซลล์เนี่ยมันต้องมีไขมันเป็นองค์ประกอบเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยช่วยบำรุงสุขภาพสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะคะซึ่งกรดไขมันที่จำเป็นมันจะไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้เองในร่างกายร่างกายเราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะอย่างเซลล์สมองมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันเนี่ยมากถึง 60% นะคะโดยที่กรดไขมันพวกโอเมก้า3ย่อยลงมาอย่างเช่นพวก DHA อันที่เราอาจจะเคยได้ยินในโฆษณานมเด็ก DHA หรือว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันก็จะมี DHA เป็นส่วนประกอบมันจะมีเขาเรียกว่ามันเอาไปสร้างพวกเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารของเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องใช้กรดไขมันในการเสริมการทำงานการส่งสัญญาณอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องมีองค์ประกอบของไขมันอยู่ในตัวเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่สำคัญกับสมองผู้ใหญ่เท่านั้นคือมันมีความสำคัญตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์เลยนะคะรวมไปถึงการรักษาความจำในผู้สูงอายุคือถ้าเราได้รับกรดไขมันที่ดีมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะนอกจากสมองแล้วเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า3นะคะโดยเฉพาะ DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบของพวกเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงนะคะซึ่งมันมีความสำคัญกับการมองเห็นเพราะฉะนั้นในตลาดตอนนี้บางทีเราก็จะเห็นว่า วิตามินบำรุงสายตาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูทีนซีเซนทีนอะไรที่เราเคยรู้กัน
3: uh-huh.
4: บางยี่ห้อเขาก็จะใส่พวกโอเมก้า3ด้วยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่จากสู่แพทย์เนี่ยเขายอมรับในการแก้ปัญหาพวกอาการตาแห้งด้วยนะคะสำหรับพวกโอเมก้า3ประมาณวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้อยู่นะคะข้อต่อมาเลยคือกรดไขมันจำเป็นเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะมีส่วนในการแข็งตัวของเลือดและการสมานแผลรวมถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆการกระตุ้นคอลลาเจนการสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ๆบริเวณรอบๆแผลนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวเนี่ยมันผิวหรือแผลมันไม่แห้งตึงไม่ตกสะเก็ดเร็วเกินไปช่วยลดการเกิดแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบางตัวเนี่ยที่เขาใช้รักษาแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูลน้ำมันหรือว่ามีน้ำมันเคลือบๆหน่อยอะนะคะเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันเกิดการสร้างหรือแบ่งตัวแบบสมานอะไรต่างๆเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะนั้นอันนี้ไขมันก็มีความจำเป็นกับเรื่องผิวเรื่องการสมานแผลด้วยอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยทำไมพออายุมากขึ้นผิวแห้งแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันบางลงนะคะการจะสังเคราะห์วิตามินดีอะไรต่างๆจากแสงแดดเนี่ยก็ทำได้ลดลงด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแพทย์บางท่านก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าต้องการวิตามินดีเนี่ยตากแดดยังไงก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าไขมันใต้ผิวมันบางลงมันน้อยลงก็อาจจะต้องกินเสริมเป็นเม็ดเข้าไปเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยไขมันเนี่ยยังมีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายนะคะคือฮอร์โมนที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากลุ่มสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างนะมันเป็นชื่อเหมือนยาที่เราเคยได้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของฮอร์โมนพวกฮอร์โมนเพศค่ะพวกเอสโตรเจนของฮอร์โมนเพศหญิงเนาะหรือว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนะคะหรือว่าคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่เราอาจจะรับรู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงออกไปทำงานได้นะคะไม่อ่อนเปี้ยเพียแรงนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเพื่อทำให้เราหลับได้นะคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะซึ่งตัวเขาบอกว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าตัวผนังเซลล์อะค่ะมันมีความยืดหยุ่นดีคือไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ถ้าเรามีไขมันที่ดีเนี่ยผนังเซลล์เนี่ยมันจะทำให้รีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณฮอร์โมนนะคะมันจะจับกับฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นคือฮอร์โมนมันจะเข้ามาออกฤทธิ์ในเซลล์ร่างกายได้เนี่ยมันจะต้องจับกับตัวรับนะคะที่เขาเรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะตัวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์ซึ่งถ้าผนังเซลล์เรามีไขมันที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทำเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันก็จะทำงานได้ดีอะค่ะร่างกายเราก็จะตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์หรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะนอกจากนี้นะคะไขมันเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการลำเลียงสารอาหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเลือดเนี่ยองค์ประกอบหลักมันเป็นน้ำใช่ไหมคะไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถละลายได้ในน้ำนะในเลือดนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างเหมือนเรือขนนะคะเขาเรียกว่าไลโปโปรตีนไลโปโปรตีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของไขมันและโปรตีนเพื่อเป็นเหมือนเรือขนสารอาหารแล้วก็ไขมันเนี่ยส่งไปตามเนื้อเยื่อต่างๆนะคะเช่นเอาคอเลสเตอรอลจากตับไปที่เซลล์ต่างๆเพื่อทั่วร่างกายเพื่อเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปสร้างผนังเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวไขมันดีก็ทำหน้าที่เก็บกวาดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยส่งมาทำลายที่ตับอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะคะ
3: uh-huh.
4: หรือ uh-huh. ค ขนส่งไขมันแล้วก็วิตามินที่ดูดซึมจากลำเส้นเล็กเนี่ยกระจายไปเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือการที่เรากินอาหารประเภทไขมันบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่ขาดวิตามินบางอย่างที่มันต้องใช้ไขมันในการละลายแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะคือวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามินที่ละลายได้ในน้ำวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายได้ในน้ำก็อย่างเช่นวิตามิน B ที่เรากินแล้วฉี่ออกเหลืองๆหน่อยวิตามิน C อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือพวก A D E K นะวิตามิน A มีส่วนช่วยในการมองเห็น D มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกนะคะ E เกี่ยวข้องกับผิวนะเอาหลักๆเนาะ K เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีไขมันเลยเนี่ยร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้ากระแสเลือดได้นะคะข้อดีต่อมาของไขมันคือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มนะคนที่ไม่กินไขมันเลยอ่ะมันจะอิ่มยากนะคือมันจะอิ่มช้านะแต่ถ้ากินมากไปมันจะอืดถูกต้องไหมคะถ้าเรากินแบบแต่ของผัดทอดหนังหมูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะอืดแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินเล็กๆน้อยๆกรุบกริบพอดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มอยู่ท้องนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปลดการกินไขมันในอาหารเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่นะอาหารมันจะรสชาติแย่ลงนะคะแล้วบางทีเนี่ยผู้ผลิตจะต้องเติมน้ำตาลมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อทำให้อาหารนั้นมันรสชาติดีขึ้นเพื่อมาชดเชยกับไขมันที่มันลดลง คือเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่อาหารที่มันบอกไขมันต่ำเนี่ยแต่เราไปดูแบบปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลเนี่ยบางครั้งมันสูงมากเพราะมันจะชดเชยเพื่อให้อาหารนั้นน่ะมันมีรสชาติที่เรายังพอกินได้อะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบไม่มันไม่หวานเลยอ่ะมันจะชืดไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้เราก็ต้องอ่านฉลากพิจารณาอีกทีนึงทีนี้ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะ
5: ครับ
4: คือไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนนะคะซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะคะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยบอกเลยว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถลดไขมันตัวร้ายได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ก็คือพวกโรคหัวใจขัดเลือดโรคอัมพาตอัมพาตคือเรากินไขมันดีเพื่อที่จะไปลบล้างไขมันไม่ดีได้เอางี้ละกันนะคะซ
5: ึ่
4: งแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยคือมันจะเป็นพวกถั่วต่างนะคะเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงคือบางทีมันอาจจะมีไขมันอย่างอื่นผสมกันนะแต่นี่คือสรุปแบบคร่าวๆว่าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือเป็นไขมันดีนะคะอ
5: ั
4: ลมอนด์ถั่วลิสงเบบะโม่หิมพานต์ถั่วพิชาชิโอถั่วพีแคนนะถ้าผลไม้ก็อะโวคาโดนะคะแล้วก็ทำน้ำมันจากพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันงานะคะแล้วก็ไข่เนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่าไขมันอิ่มตัวก็คือถือว่ากินได้วันละฟองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: ครับ
4: ข้อต่อมาก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ดีนะคะก็เป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะเป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าซาร์ดีนมักเคอเรลนะแต่เราก็ถ้าเป็นอาหารกระป๋องมันก็จะมีเท่าไหร่นะไอ้เราก็พิจารณาเอานะคะหรือว่าปลาน้ำจืดจริงๆก็มีนะคะปลาสวายปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดปลาตะเพียนปลานิลเนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยปลาคนจับได้เยอะเลยแล้วก็พิจารณาอีกทีนึงบางทีน้ำมันไม่ค่อยน้ำมันอาจจะเสียเราก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีพิษมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เมล็ดพืชพวกวอลนัท ะคะเมล็ดเจียเมล็ดแฟกเมล็ดกัญชงนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีพวกโอเมก้า3นะไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือโอเมก้า3นะคะคืออันนี้เราจะกินแบบเม็ดก็ได้นะคะถ้าน้ำมันพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันจากดอกคำฝอยแต่น้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะคะเต้าหู้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่นะคะแล้วก็เมล็ดพืชเช่นเมล็ดงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหิมพานต์พิทาชิโอเนี่ยก็มีทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นสัดส่วนผสมกันด้วยนะคะทีนี้ไขมันที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์นะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนะคะหรือว่าพวกหมูสามชั้นนะคะพวกนมไขมันเต็มส่วนนะพวกเนยพวกชีสพวกนมข้นหวานครีมอะไรเงี้ยนะคะพวกบางทีจะเจอในพวกเบเกอรี่ขนมขนมอบนะขนมปังกรอบเค้กคุกกี้รวมถึงกะทินะคะก็คือกินมากไปก็อาจจะไม่ดีแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องจำกัดปริมาณนิดนึงหรือว่าไม่กินบ่อยนะคะและแต่ถ้าเป็นไขมันทรานส์เลยเนี่ยไม่แนะนำเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงไขมันทรานส์เนี่ยก็จะเจอในอาหารทอดซ้ำๆนะคะแล้วก็มาการีนเนยขาวครีมเทียมขนมอบเบเกอรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามอ่านฉลากได้นะคือบางทีขนมบางอย่างเขาก็จะเคลมเลยว่าของเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยรสชาติมันเนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในการหล่อพวกไขข้อได้นะคะพวกบำรุงสมองนะคะบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการแล้วก็ทำหน้าที่บำรุงร่างกายให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้แต่จะไม่เหมาะกับคนที่กำลังท้องเสียอยู่นะก็คือจะแสลงกับร่างกายตอนนั้นได้คือถ้าช่วงท้องเดินท้องเสียท้องร่วงเนี่ยไม่ควรจะกินของลดมันนะคะแล้วก็คนที่กำลังไอกำลังหอบมีเสมหะเสลดอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะก็ควรจะเลี่ยงของมันนะคะ ก็จะแสลงกับ อาการตอนนั้นนะคะแต่ถ้าอาการโดยรวมไม่ได้มีท้องเสียท้องเดินไอหอบหรือมีเสมหะคือก็กินได้เล็กๆน้อยๆมันจะช่วยบำรุงไขข้อเส้นเอ็นได้นะคะซึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการทาภายนอกในทางอายุรเวทถือว่าเป็นสารที่ช่วยควบคุมลมได้ดีที่สุดก็คือในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เข้าปัจฉิมวัยละยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตามเวลาที่เพิ่มตามอายุเนี่ยท่านลมมันก็จะแปรปรวนได้ง่ายสิ่งที่เราจะคุมวาตะหรือคุมลมได้ดีเนี่ยคือน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะทำให้ร่างกายนุ่มชุ่มนะคะลดความแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดว่าลมมันกำเริบเนี่ยมันอาจจะทำให้อุจจาระเป็นก้อนก็ได้นะคะคือคล้ายๆกับว่ามันไม่นุ่มอ่ะนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมันปวดมันตึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะคือมันลมมันกำเริบเงี้ยนะคะก็ต้องใช้น้ำมันอย่างเช่นตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปนวดน้ำมันเนี่ยคืนนั้นจะหลับสนิทหลับสบายมากเลย
3: คือ
4: ลมมันถูกรีดออกจากกล้ามเนื้อหมดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ผ่อนคลายลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยสมมติว่าเรากินบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเราเนี่ยมัน เซลล์ต่างๆเนี่ยมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันลดความแห้งได้ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตามอายุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาหารที่มันมีรสมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะที่เราต้องโดยเฉพาะเราต้องกินบ้างอะนะคะแต่ถ้ากินมากไปแล้วท้องอืดแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็ลดปริมาณลงค่ะเม็ดบัวนี่ก็ใช่นะเม็ดบัวก็มันหน่อยๆเนื้อมะพร้าวนะคะงาไข่แดงนะจริงไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารลดมันนะคะฝักกระจับนะคะแล้วก็เมล็ดหมามุ้ยก็ถือว่าเป็นยาในทางแผนไทยที่ใช้คุมโรคสั่นโรควาตะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะฟักทองก็มันนะฟักทองเนื้อฟักทอง
3: ใช่ใช่ฟักทองก็มันใช่ครับ
4: คือพวกเนี้ยคือเราแบบว่าฟังแล้วก็มีโอกาสก็หากินเอาไม่ต้องแบบว่ากินทุกอย่างที่พูดมาวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมันเกินเนาะ อย่างเช่นเคยมีแบบว่าคนติดเตียงแถวบ้านเนี่ยแกแบบอยู่ได้นานมากเลยเพราะว่าแกก็ไม่ใช่คนรวยอะไรแต่ว่าแกแบบว่าต้มฟักทองให้สามีอ่ะกินกับทุกวันเลย
3: oh.
4: เออแล้วก็เหมือนแบบว่าร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่รีบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: uh-huh.
4: แต่ก็ยังติดเตียงอยู่นะแต่ก็คืออยู่แบบอยู่ได้นานหลายสิบปีเลยอ่ะ
3: uh-huh.
4: คือคิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปแบบบำรุงร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่าฟักทองมันก็เป็นทั้งคาร์โบไฮเดรตนะจริงโปรตีนนิดๆมันก็มีหน่อยๆนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้เผื่อว่าคนที่เคยกลัวแบบน้ำมันไขมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะพิจารณาเลือกไขมันที่ดีจากอาหารนะคะก็สามารถที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายได้ค่ะ
3: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลเบื้องต้นวันนี้อาจารย์อาให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยูกยาต่างๆถามได้สมุนไพรต่างๆถามได้นะครับหลังเบรกครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์02-290-0473นะครับจดเบอร์ไว้ใส่สมุดไว้หรือว่าจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือนะเวลาจะใช้ก็ง่ายเลยนะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะหลังเบรกนะหลังเบรกนะหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ ่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
10: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
11: สวัสดีเจ้าโทรมาจากแม่อายเจ้า
3: แม่อายเชียงใหม่เหรอ
11: เจ
3: ้
11: า
3: เชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: สว
12: ั
11: สดีเจ้า
12: ค่ะ
11: ลูกมาจากแม่อายเจ้า
12: ค่ะ
11: ลูกชายอยู่บ้านสร้างเจ้าน้ำท่วมเจ้า
12: ติดต่อกันได้ไหมคะ
11: ติดต่อได้เจ้า
12: อ
11: ยากรู้ว่าไม่ได้น้ำจะลดเจ้า
12: โอ้คือน่าจะอีกพักนึงเลยค่ะเพราะว่าบ้านสร้างเหมือนเป็นปลายทางของปราจีนนะเท่าที่หนูทราบ
3: เดี๋ยวต้องรอให้ปราจีนบุรีลดก่อนตอนนี้ปราจีนค่อยๆเริ่มลดทีละน้อยก็น่าจะเกิน7วันไหมอาจารย์น่าจะเกินไหม
12: แต่น้ำเวลาลดเขาก็ลดไป
3: ใช่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วครับครับ
12: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
11: เป็นย่าเจ้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เป็นซึมเศร้าเจ้าคิดถึงร้านเจ้า
12: อ๋อ
11: ในแกนเยอะเจ้า
12: แล้วเขาอยู่ยังอยู่บ้านไหมล่ะคะ
11: เจ้าอยู่บนบ้านเจ้าปีป้อมไม่รู้เจ้ามีน้องตัวน้อยตัวคนหนึ่งเจ้ากำลังได้เข้าเดือนเจ้า
3: ครับ
11: อยู่บ้านกับเบาบ้านแจ้งเ
3: จ้าตอนนี้เท่าที่คุยเป็นไงบ้างเขากินอยู่มีของกินของใช้อยู่ได้ยังอยู่ได้นะ
11: ใช
3: ่ยังอยู่ได้
11: มีของต้องไปส่งเข้ากองเจ้า
3: อ๋อครับครับมี
11: แต่เมื่อกลางจากแม่อายเจ้าไปโรงพยาบาลอภัยภูเบศเจ้าตอน
3: นั้นเคยมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศด้วยนะ
11: เจ้าอยากถามว่าส่วนสมุนไพรของท่านพญาเจ้าอภัยภูเบศนะเจ้าน้ำท่วมกับเจ้า
3: ที่โรงพยาบาลท่วมครับตึกเจ้าพญาก็ท่วมครับท่วมอยู่ครับโรงพยาบาลปิดแล้วนะฮะ
11: สวนสม
3: ุ
11: นไพรก็ท่วมหมด
3: ก็
11: เจ้า
3: สวนสมุนไพรน่าจะไม่ท่วมมั้งเพราะอยู่ที่สูงครับ
11: อ๋อเจ้า
3: ครับครับโอเคโอเคเนาะให้กำลังใจนะก็มีอะไรคิดจะเป็นห่วงก็โทรไปคุยกับเขาบ่อยๆนะ
11: เขาบอกว่าน่าโทรสักเจ้าเพราะว่า
12: น่าจะยุ่ง
11: ผมไม่คิดว่าต้องช่วย
3: คิดว่าก็ไม่เป็นไรเขาดูสะดวกเขาก็รับเราก็พยายามโทรหน่อยแล้วกันจะได้ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะโอเคครับโชคดีครับ
11: ค
3: ่
11: ะ
3: ก็เป็นห่วงกันแล้วกันเนาะธรรมชาติยิ่งเป็นญาติพี่น้องกันด้วยอ้าวต่อจากไหนครับ
13: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
3: ปิดวิทยุนิดนึงคุณยายอย่าปิดวิทยุนิดนึงครับเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนเข้ามา
13: ปิดแล้ว
3: คุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
13: อยากถามว่าคนเป็นโรคไตขั้น4จะทานอะไรล่ะฟักทองได้ไหมหมออาจารย
12: ์ฟักทองมันจะมีโพแทสเซียมเล็กน้อยนะคือกินได้แต่ว่าก็ติดตามค่าเลือดเอาด้วยคือต้องมันแล้วแต่คนนะคะแต่หนูคิดว่ากินได้นะ
13: แล้วไอ้นั่นล่ะเต้าหู้อะไร
12: กินได้หมดล่ะค่ะแต่ว่าเราก็กิน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างเช่นคนไข้ไตเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาต้องจำกัดแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมหรือเปล่าเพราะบางคนเขาจะสูงไงโพแทสเซียมในเลือดอะถ้ามันสูงมากเนี่ยเขาก็จะต้องกินน้อยหน่อยอะฟักทองอะมันมีโพแทสเซียมนะส่วนเต้าหู้ก็กินได้อยู่ค่ะ
13: เต้าหู้เป็นแผ่นๆนะนะ
12: ใช่กินได้ค่ะ
13: กินได้ใช่ไหม
12: ใช่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็แนะนำว่าให้กินหยุดเพราะว่าบางทีอะค่ะเต้าหู้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีฟอสฟอรัสคนไข้บางคนก็ต้องจำกัดแร่ธาตุตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่จะไม่แสลงกับโรคไตใช่ไหม
12: คือมันกินได้เนาะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราแบบว่าไปเจาะเลือดแล้วหมอบอกว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาทำไมแบบว่าเกลือแร่บางตัวมันสูงเกินเนี่ยแล้วก็ต้องย้อนดูแล้วว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราไปกินอะไรบ่อยถี่มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปปรับลดเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินหยุดผลเลือดเราไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
13: นู่นเดือนมกราคมหมอก็จะเจาะตรวจใหญ่ว่างี้นะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ว่างี้นะอยากถาม
12: กินได้บ้างแต่อย่าไปกินทุกวันน่ะแหละ
13: จ้าจ้าจ้าแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันหรอกค่ะแต่นานทีว่างี้ผักนี่ทานได้ทุกอย่างไหมคะ
12: ผักหรอผักก็กินได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคนไข้ไตคือผักเนี่ยจริงๆคนเราอ่ะมันมีโควต้าให้กินวันหนึ่งอ่ะเยอะมากนะประมาณสักสองถ้วยใหญ่ๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ละคนอ่ะไม่สามารถกินได้ถึงโควต้าที่เขากำหนดแหละนะคะเพราะนั้นก็คิดว่ากินได้นะคะตามที่เราหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ไปผักคะน้าผักกุ้งตุ้งพวกอะไรที่ทานได้ใช่ไหมคะ
12: กินได้แต่ฮะแต่มันมีแร่ธาตุไงคือต้องบอกว่าพืชผลเนี่ยเนาะมันดูดสารอาหารในดินขึ้นมาในดินที่เราปลูกพืชผลเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุเพราะนั้นมันก็ดูดขึ้นมาอยู่ในตัวพืชผลด้วยนะแร่ธาตุที่เขากังวลเนี่ยคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมซึ่งคนไข้ไตบางคนไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดทีเนี้ยก็คือถ้าเราแบบกินเล็กหนูคิดว่าการกินผักของคนน่ะมันไม่น่าจะกินได้จนถึงขนาดว่าแบบโพแทสเซียมมันขึ้นได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ากินได้แต่ว่าเราก็พึงระวังว่ามันก็มีแหล่งของแร่ธาตุโพแทสเซียมอยู่พวกผักพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: แต่ยายไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
12: ก็กินได้คือกินเล็กๆน้อยๆอ่ะได
3: ้แล้วเข้าใจที่อาจารย์อาอธิบายยัง
13: เข้าใจแล้ว
3: เข้าใจหลักการกินผักแล้วนะ
13: ค่ะ
3: โอเคก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับจะได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไปตรวจตามที่หมอนัดนะปัญหาหลักๆคือต้องลดอาหารเค็มลดจัดทั้งหลายพวกโซเดียมนะครับ
13: แต่เค็มพวกเค็มปลาลงปลาไม่ได้ทานนะทานไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับลดเค็มลดเค็มต้องลด
13: ก็ทานนิดหน่อย
3: พอได้ผงชูรสก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมแต่ว่า
13: ทานไม่ได้แพ้ไง
3: ดีเลยครับก็ดีแล้วมันก็ทำให้เราลดภาระของไตได้ด้วยครับเคลียร์เน
13: า
3: ะจ้าสวัสดีจ้า
13: ขอบคุณค
3: ่
13: ะ
3: ต่อครับดีฮะมีอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่ก็โทรมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทางอาจารย์อาได้นะครับยุกยาต่างๆถามได้เลยนะฮะสายนี้จากไหนครับ
14: สวัสดีค่ะโทรมาจากชนอำเภอพนัสชลบุรีค่ะ
3: ป้
14: าเน
3: ี่
14: ยป้าอายุ76ปีค่ะที่จะถามเกี่ยวกับไขมันนะคะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะ 200มากไปไหมคะ
15: 200พอดีเหรอคะ
14: ค่ะ
15: เป็นคอเลสเตอรอลรวมหรือว่าพอจะทราบไหมว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่เวลาตรวจเลือดอะค่ะมันจะมีคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด LDL คอเลสเตอรอลชนิด HDL
14: ที่เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์173ค่ะแล้วก
3: ็โอเคเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้ว
15: อย่าได้ให้เขาบอกกัน
14: 123ค่ะ
15: LDL 123
3: อ่ะต่อ
14: okay.
3: ต่อมีอะไรอีกเรามา
14: แล้วคุณหมอเขาให้ทานยาลดคอเลสเตอรอลน่ะครึ่งเม็ดแต่นี่ไม่ได้ทานเป็นอะไรไหมคะ
15: คือผลเลือดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย คือยังไม่ได้กินยาถูกไหม
14: ใช่ค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วเคยตรวจแล้วคอเลสเตอรอลน่ะนะ220ค่ะ
15: อ
14: ัน
15: นี้คอเลสเตอรอลรวม
14: ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซไรด์181ค่ะแล้ว LDL 142ค่ะหมอถามว่ากินยาหมอให้กินยาแต่ก็ไม่ได้กินแล้วพอหมอให้บอกว่าเออดีขึ้นแล้วเลยบอกคุณหมอว่าไม่ได้ทานยาค่ะ
15: อ๋อ
14: ค่ะแล้วตอนนี้ต้องทานยาอะไรไหมคะเนี่ยไม่ทาน
15: เดี๋ยวนะล่าสุด

0: าแฟอะไรนี้ก็จะถึงไม่เกินแค่120แต่ถ้าปกติทุกวันก็แค่199อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็จะวัดเช้าเย็นไม่เคยเกิน130เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะคือเป้าหมายของการคุมไขมันในเลือดอะค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคนค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขามีโรคร่วมแบบเยอะๆที่เขาจะมีความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดตีบอะค่ะพวกอัมพาตหรืออะไรเงี้ยหรือเคยเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นหัวใจเป็นไตเป็นเบาหวานพวกนี้เขาถือว่ามีความเสี่ยงเป้าหมายของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะซีเรียสกว่าคนปกติอย่างเช่น LDL เนี่ยเขาจะต้องต่ำกว่า100หรือบางทีหมอให้ต่ำกว่า70อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวที่มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดนะคะเป็นคนปกติตัว LDL เนี่ยให้อยู่สักประมาณสัก120 130เนี่ยคิดว่าหมออ่ะพอรับได
0: ้ค่ะ
1: ห
0: มอก็ถามว่าทานอะไรก็คือเหมือนใช้ชีวิตปกติแกจะเป็นคนชอบทานผลไม้แล้วก็ตอนเช้ามื้อเช้าจะทานไข่ต้ม2ฟองทุกวันเลย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้หมอบอกว่า
1: ให้ลดไข่แดงออก1ฟอง
0: ค่ะ
1: ใช่คือถ้าดูจากตัวแรกอะค่ะตัวคอเลสเตอรอลยังสูงเกินค่าที่ควรจะเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตัวที่
0: ทั่วไปตั้งเท่าไหร่คะ
1: ของคนไข้100เท่าไหร่นะคะ
0: คอเลสเตอรอล200นะคะ
1: 200เป๊ะเหรอ
0: ค่ะ200เป๊ะเลยค่ะ
1: ก็คืออย่าให้เกินนั้น
0: อ
1: ย่าให้เกิน200แล้วก็ LDL เท่าไหร่นะคะ
0: LDL
2: 123
0: คราวที่แล้ว142นี่อยู่ๆก็ลดมาเอง
1: เหลือ123ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 123ก็รับได้แต่ตัวที่ต้องไปลดเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์นะ
0: 173เมื่อ
1: 3
0: ต้องลดกว่าที่แล้ว181ค่ะมันลดอันนี้เกิดจากให้ลดเหลือเท่าไหร่คะ
1: ต้องลดหวานลดขนมต้องน้อยกว่า150สำหรับไตรกลีเซอไร
0: ด์อ๋อลดน้อยมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะ
1: หวานกับขนมจ้ะ
0: อ๋อขนม
1: หวานกินหวานกินแป้งกินขนม
2: ข้าวด้วย
1: มากกว่ากินมากกว่าพลังงานที่เผาผลาญค
0: ่ะอ๋อครับแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งมาตรวจตอนอายุ75ปกติไม่เคยตรวจ
1: แต่ก็ถือว่า
0: ได้ไม่ยอมตรวจ
1: คุมอีกนิดก็ได้แล้วค่ะคิดว่าพอรับได้อยู
2: ่โอเค
1: แต่ก็บอกหมอเขาไปตามตรงอ่ะเนาะ
2: โอเคดีแล้วครับอยู่ในเกณฑ์ดีมีไตรกลีเซอไรด์สูงเกินนิดหน่อยนะครับโชคดีครับ
0: ถ้าทานยาอะไรที่มันสมุนไพรอะไรจะลดมากกว่านี้ถ้าสมุนไพร
2: จะเอาลดตัวไหนครับ
0: เอาไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ย
2: ไตรกลีเซอไรด์โอเค
0: จะขาดอะไร
2: อาจารย์มีสมุนไพรไหมลดกลีเซอไรด์ลดไตรกลีเซอไรด์
0: ค่ะ
1: มะขามป้อมหรือว่ากระเจี๊ยบแดงได้อยู่ค่ะ
0: อ๋อผ่าน
2: ครับ
0: อ๋อมะขามป้อมกับกระเจี๊ยบแดงค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
0: ทั้งคุณมาลงคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าต่อครับก็เคลียร์ให้ทีละลายกันไปนะครับเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ฮัลโหล
1: จ้า
3: ฮัลโหลค่ะฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณปโลม
2: เชิญครับ
3: คือว่าป้าเป็นโรคหัวใจตัวเป็นมาได้10ปีแล้วอาหารป้าก็กินทั่วไปนะคะอย่างเช่นว่าพูดถึงไข่ต้มเนี้ยป้าเดือนหนึ่งป้าก็ซื้อมาต้มกินครั้งหนึ่งต้มทีละ5ฟอง10ฟองบางวันป้าก็กินไข่แดงด้วยวันละ2ฟองแล้วคุณหมอเขาบอกให้หยุดกินของที่หมอคุณหมอเขาบอกว่าของข้าวกะทิแม่ก็อยากกินของข้าวเนยแม่ก็อยากกินครับ คุณหมอก็บอกว่าอย่าง

0: ีนะแล้วก็ของข้าวน้ำมันบัวไม่ก็จริงของข้าวน้ำมันบัวนี่หมายถึงว่าปลาท่องโก๋ทอดมันใช่ไหมคะ
1: ของที่มันทอดน้ำมันเยอะๆท่วมๆหรือใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะควรจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนไข่จริงๆวันละ 1-2 ฟองได้ค่ะยกเว้นว่ากินเวลา2ฟองแล้วไปตรวจแล้วไขมันมันขึ้นนิดนึงก็อาจจะลองปรับลดไข่แดงลงไปฟองนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันกินได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะคือว่าป้าก็กินอาหารทั่วไปนะคะถือว่าแล้วทีนี้ป้าหยุดกินยาได้5เดือนไม่กว่า5เดือนเต็มๆไม่ได้กินยาเลยป้าก็บางครั้งก็ใจสั่นปวดหัวบ้างแล้วป้าก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อวันที่24เมื่อเดือนที่แล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นมาป้าก็กินยาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแล้วก็อาหารส่วนมากป้าจะเน้นพวกผักเขียวๆอย่างเช่นผักกาดบล็อกเคอรี่ผักคะน้ากับพวกนี้นะคะแล้วก็
1: ดีดี
0: แล้วก็คือว่าบางครั้งก็ปวดหัวปวดส่วนมากปวดหัวข้างขวาปวดมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับคือว่าป้าสงสัยว่าป้าเนี้ยจะเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองหรือเปล่าคะคุณหมอป้าอยากทราบป้าถึงได้โทรมาถามค่ะ
1: อ๋อประเด็นคือปวดหัวบ่อยก็เลยอยากรู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าถูกไหม
0: ค่ะ
1: ปวดแบบมันปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างหรือปวดแบบลัดๆหรือยังไงคะ
0: บางคือว่าบางครั้งก็ปวดข้างซ้ายบางครั้งก็ปวดข้างขวาแต่กบก็ปวดมากเลยเหมือนกับเส้นเลือดเหมือนพวกปวดเหมือนกับเส้นเลือดหิตจะแตกเลยถึงอย่างนี้แหละค่ะ
1: เวลาปวดเนี่ยมันปวดสัมพันธ์กับชีพจรไหมเช่นรู้สึกว่ามันตุบตุบตุบตุบหรือว่าไวกับแสงกับเสียงขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยมีอาการร่วมแบบนั้นไหมคะ
0: มันมีค่ะมันมีอาเจียนค่ะขั้วปวดหัวแล้วบางครั้งป้าก็นวดเองป้าก็นวดหัวคืนหัวเอามือขยุ้มขยุ้มหนังหัวขยุ้มเซลล์เส้นผมมันก็ดีขึ้นนะคะ
1: อ๋อแล้วกินยาไม่หายหรอ
0: ทุกวันนี้ก็กินยาอยู่ก็ไม่ได้ปวดทุกวันนะหลายหลายวันปวดทีนึงอย่างเนี้ยอย่างเช่นวันนี้ก็ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะคืออย่างนี้เนาะคือหนูว่าสงสัยว่ามันเป็นปวดหัวแบบคล้ายๆปวดไมเกรนหรือเปล่าถ้ามันปวดแบบข้างใดข้างหนึ่งบริเวณขมับหรือมีการสลับข้างกันและการปวดไมเกรนเนี่ยมันมักจะปวดแบบค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยโรคอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเส้นเลือดนะคะสิ่งที่เราจะปรับได้คือเรื่องของการนอนความเครียดนะคะลองปรับตรงนี้ดูว่าถ้าเรานอนดีไม่เครียดเนี่ยอาการปวดมันกำเริบน้อยลงไหมกับอาหารบางอย่างนะถ้ามันทำให้เกิดลมในท้องเยอะๆเนี่ยเกิดลมเกิดแก๊สในท้องเยอะๆเนี่ยบางทีมันลอยตีขึ้นไปทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามื้อก่อนหน้าก่อนที่เราจะปวดหัวเนี่ยเราไปกินอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่ต่อไปเราจะคอยเลี่ยงหรือคอยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: เบื้องต้นก็ลองประมาณตัวเองตรงนี้ดูนะลดความเครียดนอนให้หลับสบายแล้วเช็คดูซิว่ามันปวดลดน้อยลงมาไหมนะครับครับ
0: ทุกวันนี้ป้าก็ไม่เครียดนะคะก็พยายามไม่เครียด
2: ดีดีครับดีครับ
0: ทุกวันนี้ป้านอนตื่นขึ้นมาก็เสียบวิทยุฟังร้องเพลงด้วยเต้นด้วยออกกำลังกายว่าป้าร้องเพลงได้ทั้งเพลงลูกทุ่งเต้นได้ด้วยทั้งเพลงลูกทุ่ง
2: ด
0: ี
2: ดีครับ
0: พยายามจะไม่เครียด
2: ดีครับพยายามไม่เครียดแต่ว่าต้องไม่เครียดจริงๆนะครับเวลาจะหมดครับคุณป้าลองปรับทำตามที่อาจารย์แนะนำดูแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอให้ท่านวินิจฉัยนะ
1: ครับแล้วก็ยาหอม
0: จัดยาหอม
1: กินได้นะเวลาปวดหัว
2: อะไรนะ
1: คุณหมอจัดยาให้มากิน
0: ยาให้มากินให้กินยาขยายลิ่มเลือดยาลดไขมันด้วยพวกกินหลังอาหาร
2: เวลา
0: เมื่อเย็น
2: กินยาตามที่หมอให้ยามาก็กินตามที่หมอให้กินตามนั้นไปก่อนนะครับโอเคหมดเวลาครับอาจารย์นาขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
11: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอร์รูมบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
12: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วยเหลือ ลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดออนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
13: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพาณีหรือปลัดออนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟดได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ และระบบ AM ความถี่800

391กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะได้นําท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจียนบานเจียนบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันมาสุมหัวรวมตัวพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจพยายามที่จะเทียบเคียงส่วนเหมือนส่วนต่างของบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้หรือที่มีหลักฐานเรียบเรียงรวบรวมมาในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงได้จริงๆมันศึกษาแล้วมันต้องทำให้มันถึงด้วยนะด้วยสมาธิด้วยญาณด้วยก็จึงทุกสัปดาห์เรามาทำความเข้าใจให้เราเกิดสมาธิเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่เป็นญาณลึกซึ้งนะเป็นปัญญาญาณแล้วเราก็จะถือว่าไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วความรู้คำสอนที่มีอยู่ในบทต่างๆก็จะชื่อว่าไม่ขึ้นฝุ่นไม่เป็นสนิมไม่เศร้าหมองแต่ว่าได้รับการศึกษาดูแลทำความเข้าใจโดยในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ได้กับคุณตัดใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org เมื่อส่งเงินเข้ามาแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงทุกวันเสาร์อย่างนี้เราก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเชิญครับ
0: เจ้าค่ะแล้วก็มาถึงบทของที่เป็นธรรมะ5ข้อด้วยกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สาธยายมาอย่างน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยมากจะเรียงตามลำดับนะเจ้าค่ะตามลำดับข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่รู้สึกวันนี้พระอาจารย์จะมีการข้ามข้อเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เชิญพรก็เราคราวที่แล้วจบข้อ70วันนี้ก็จะขึ้นวรรคใหม่แล้วคือวรรคเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งเป็นข้อเป็นข้อตามธรรมะข้อไหนที่มี5ประการก็จะมาเรียงไว้ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตแล้วอันไหนที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะจัดมารวมไว้ในหมวดก็จะมีเขาเรียกเป็นวรรคเป็นวรรคคราวนี้ไปทีละวรรคละ10ข้อ10ข้อคราวนี้เราจะขึ้นวรรคใหม่เริ่มที่ข้อ71เขาก็จะเอาชื่อพระสูตรที่แบบสำคัญในวรรคนั้นมายกเป็นชื่อวรรคโดยวรรคเนี้ยวันนี้เราจะเริ่มวรรคที่เรียกว่าด้วยนักรบอาชีพโยธาชีววรรคคือนักรบอาชีพแต่ว่าข้อ71มันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่น71 72 73 74เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนักรบอาชีพพระสูตรหลักๆที่สำคัญว่าด้วยนักรบอาชีพนั้นอยู่ในพระสูตรที่75กับ76ก็75กับ76นะก็เลยคิดว่างั้นเราเอาพระสูตรหลักสำคัญเนี่ยมาพูดกันดีกว่าในวรรคนี
0: ้มาพูดก่อนนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจเจ้า
1: ค่ะบางทีเราอธิบาย4วรรค4ข้อเนี่ยมันอาจจะไม่จบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับนักรบอาชีพท่านผู้ฟังอาจจะสับสนได้ว่าเราทำไมถึงว่าด้วยวรรคนี้กันก็เอางี้แล้วกันคราวนี้เราทดลองอีกแบบหนึ่งว่าในวรรคชื่ออะไรก็ตามเราเอาเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาพูดก่อน
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ค่อยกลับไล่ไปใหม่ว่า ในวรรคนั้นมีพระสูตรอะไรอื่นๆนี้กันบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้รอแบบนี้เ
0: ออดีจังเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: ข้อ71ผ่านไปก่อนนะมาข้อ75ข้อ75ท่านผู้ฟังฟังวันนี้เอ๊ะทำไมเรามาข้อ75ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะ75 76วันนี้จะพูด2ข้อนี้ให้ละเอียดระออรอบคอบแล้วก็จบไป
0: เจ้าค่ะ
1: 75ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่1 76ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่2
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมะที่มี5ประการโดยในข้อ75ท่านได้ยกถึงว่านักรบอาชีพมี5อย่างมีอะไรบ้างคือเวลาออกรบแล้วก็เวลาประจันหน้ากับข้าศึกแล้วพอเห็นข้าศึกยกทัพมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นฟุ้งขึ้นแต่ไกลคือเพราะว่าโลกของเรามันโค้งเนาะมันกลมใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาเราจะเห็นสมมติเรายืนอยู่บนกำแพงเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาไกลๆเราก็เห็นหัวก่อนแล้วถึงก็เห็นตัวแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตามหลักกันเลยว่าโลกมันกลมทีนี้ก่อนที่จะเห็นศีรษะอะไรที่อยู่สูงไปกว่านั้นก็ต้องเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งขึ้นแล้วจึงก็เห็นยอดธงแล้วจึงค่อยเห็นตัวแล้วจึงค่อยต่อสู้กันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ระยะความใกล้ไกลจะไล่กันมาตามนี้โอเคนะไล่กันมาตามนี้ไกลๆนู่นเลยถ้าคุณจะเห็นควันก่อนควันนี่คือฝุ่นฟุ้งขึ้นเพราะว่าเดินทางทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนฝุ่นมันจะตลบขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: อาจารย์จำได้ตอนไปเป็นนักศึกษาวิชาทหารฝึกอยู่ที่เขาชนไก่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาต้องไปฝึกวิชาทหารตอนปี3
0: นั่นเป็นแดนโหดเลยนะเจ้าค่ะเห็นก็ว่ากันเจ้าค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นรักษาดินแดนเรียนรอดอ
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่15วันน่ะโอ้โหคือเด็กมันเยอะหมายถึงฝึกกำลังสำรองฝุ่นนี่คลุ้งแบบตลบอบอวนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสนามรบ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือซ้อมเฉยๆนะสนามรบจริงๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นอีกทีนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตั้งป้อมอยู่จะเตรียมพร้อมรบป้องกันเมืองของตัวเองเนี่ยเห็นฝุ่นมาเนี่ยโอ้ยข้าศึกยกมากนี่ทำไงหนีก่อนเลยวันวาดแบบกลัวจิตใจระท้อห่อหดหมดกำลังใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือยังไม่ทันเห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแค่เห็นฝุ่นนี่ไม่ไหวแล้วหนีก่อนเลย
0: เจ้าค่ะไม่สู้แล้วนะเจ้าค่ะ
1: ไม่สู้ไม่ไหว
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจแบบว่าไปไม่ได้ฮะแบบนี้คือขี้ขลาดไม่ดีถูกไหมนี่แบบที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่แบบที่สองเห็นฝุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแบบยังพอไหนดูตัวมันก่อนหน้ามันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเห็นถัดมากำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็คือจะเห็นยอดธงของข้าศึกยอดธงที่เขาจะยกสูงๆนะว่าเป็นของทัพไหนอะไรกันยังไงแน่นอนสายรายงานมาแล้วว่ามาจากเมืองนี้เป็นทัพของกษัตริย์องค์นี้ยกมามีจำนวนพลเท่านี้เห็นยอดธงนี่ก็จะรู้ว่าโอ้กองช้างก็มีเท่านี้กองม้าก็มีเท่านี้กองรถก็มีเท่านี้กองราบก็มีเท่านี้เห็นแล้วก็แบบไม่ไหวละแบบระท้อห่อหดระทนระทดจนแบบอดใจไว้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่สามารถที่จะอยู่รบได้หนีทับ
0: เจ้าค่ะ
1: แบบที่2นี้ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนแบบที่3ก็คือพอเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเคลื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบโห่ร้องเสียงตีกลองเสียงของช้างเสียงของม้าจะได้ยินชัดเจนขึ้น
0: คือเสียงกึกก้องขึ้นมานะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะว่าความที่ว่าเดินทางใกล้กันก็มาใกล้กันก็มา
0: เจ้าค่ะ
1: เสียงกึกก้องที่เกิดขึ้นนี้ตอนแรกที่ว่าเห็นฝุ่นตลบขึ้นเห็นยอดธงไม่กลัวหรอกแต่พอได้ยินเสียงโอ้โหคุณแบบพอมันสะทันสะท้าเลยอันนี้คือกลัวละ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาอีสานก็เรียกว่าย่านคือกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ระทมระทดวันวาจนอดใจไว้ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ประจำป้อมของตัวเองได้นะหนีก่อนนี่คือประเภทที่3ได้ยินเสียงคือกล้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาพอแบบตั้งทัพประจันหน้ากันก็จะมีการพูดท้ารบกันนี่คือได้ยินเสียงคือระดับของการได้ยินเสียงมันก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระดับว่าได้ยินไกลๆได้ยินใกล้เข้ามาเสียงคือกล้องจุดหนึ่งพูดคุยกันรู้เรื่องได้ยินเสียงชัดเจนจุดตรงนี้ทั้งหมดอาจจะเป็นจุดที่บอกบางคนก็จะกลัวในระดับที่ไม่เท่ากัน
0: เจ้า
1: เ
0: ค
1: รา
0: ่ะ
1: ได้ยินแบบไกลๆก็ยังไม่กลัวหรอกแต่พอมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหทำไมพูดเขาพูดเสียงห้าวหาญแท้กลัวอาจจะหนีไปได้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือข้อที่สามทีนี้มาข้อที่สี่ว่าได้ยินเสียงกึกก้องพูดก็อะไรก็ไม่กลัวแต่ว่าพอเข้าประหารกันก็ว่าเข้าประหารนี่คือหมายเข้าสู้รบกันละ
0: ประชิดตัวกันแล้วนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องประชิด
0: เ
1: ต
0: จ
1: ั
0: ้
1: ว
0: า
1: แล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: คำว่าประหารนี่หมายถึงซัดลงไปจะเป็นเครื่องซัดระยะใกล้เช่นดาบเช่นหอกหรือซัดระยะไกลเช่นเครื่องยิงลูกหินอะไรเงี้ยนะมันจะมีเครื่องซัดระยะไกล
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เขาจะใช้คำว่าประหารใช้คำว่าประหารทีนี้พอเข้าประหารกันแล้วบางพวกก็หนีโอ้สู้เพลงดาบไม่ได้หนีหรือบางพวกไม่หนีแต่ตายก็มีในที่นี้ท่านก็จะยกความที่ว่ายังไม่ตายแต่หนีหนีในขณะที่กำลังสู้กันนั่นแหละนี่คือข้อที่สี่
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนข้อที่ห้าก็คือสู้กันแล้วแล้วก็ชนะด้วยไม่หนี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วได้ชัยชนะนี่คือข้อที่ห้าเราฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะพบเนี่ยเอาข้อที่ห้านี่ดีที่สุดนะไม่หนีทับใช่ไหมแล้วก็
0: ใช่เจ้
1: ย
0: า
1: ัง
0: ค
1: ได
0: ่ะ
1: ้ชัยชนะด้วยไม่ตายด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งหมดนี่ห้าประเภทนี้รอดหมดนะเพียงแต่ว่าสี่ประเภทแรกนี่คือหนีทับก็ได้พูดก็คือตายจากความเป็นทหารนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ชนะโอเคท่านยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบแล้วนี่คือยกเป็นอุปมาแล้วก็ไปอุปไมยอุปไมยกับอะไรกับภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงนักบวชนั่นเอง
0: เจ้าค่
1: เ
0: ะ
1: อาพระภิกษุนี่แหละพระสงฆ์นี่แหละนะบวชแล้วอะบวชแล้วยังไงมี5ประเภทท่านก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบผมว่าที่เห็นฝุ่นเห็นข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ข้าศึกของพรหมจรรย์คือถ้าข้าศึกของทหารก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามคุณใจสําหรับถ้านักบวชผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์สําหรับนักบวชผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์เพราะว่าพรหมจรรย์เนี่ยคือการประพฤติพรหมจรรย์ชนิดที่ไม่เสียเมถุนแต่พอเป็นข้าศึกของการไม่เสพเมถุนก็ต้องเพศตรงข้ามที่ว่าจะต้องไปเสพเมถุนนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอามีอะไรบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับ4 5อย่างนี้ว่าเจอข้าศึกระดับไหนที่ว่าคุณยอมแพ้นั่นน่ะข้าศึกที่ว่าเราเจอแล้วเราจะยอมแพ้ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้านักบวชเจอข้าศึกระดับไหนยอมแพ้ในข้อแรกที่บอกแค่เห็นฝุ่นผงคลีขึ้นเห็นฝุ่นผงคลีขึ้นมาโอ้ข้าศึกนี่มีจำนวนประมาณเท่านี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งใช่ป่ะที่ผ่านมาไม่รู้ในที่นี้ก็คืออะไรคือเพศตรงข้ามสำหรับนักบวชว่าแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ได้มีความระท้อหดระทนระทดด้วยราคะที่เสียแทงจิตของเธอพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วก็เลยทำให้ลาสิกขามีตัวอย่างนี่คือเคสที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: มีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาซึ่งนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยถวายทายธรรมอย่างดีนะอาหารที่เรียกว่ามีของปรุง8ชนิดมี8อย่างเครื่องเคียงใส่จำนวน8หน่วยใส่มาในบาตรจนเต็มอร่อยอะไรต่างๆอธิบายอย่างดีหมดเลยนะนี่เรื่องปากท้องเรื่องลิ้น
0: ค่ะ okay.
1: คนที่เขาอธิบายให้ฟังนี่ก็บอกว่าแต่ว่าอาหารเนี่ยโถมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งใน8ของความสวยของเธอจริงๆนะนี่นะ
0: ค่ะ okay.
1: โอ้โหเธอนี่สวยงามมากหยดย้อยหยาดเยิ้มกว่า
0: ค่ะ okay.
1: โอ้เป็นนางงามเมืองคำว่างามเมืองเนี่ยหมายความว่าผู้ชายเขาจะมาทะเลาะ กันพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเพราะว่าเธอสวยมากจึงเป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งบอกไม่ได้ต้องเป็นภรรยาของฉันสู้กันรบกันจนแบบว่ามีปัญหาก็คือทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วด้วยเรื่องผู้หญิงเอาอย่างนี้แล้วกันพระราชาก็เลยจัดการว่าเอางั้นแบ่งกันคือถ้าสู้กันต้องตายไปข้างหนึ่งมันไม่ดีเราสามัคคีกันดีกว่าด้วยกันแบ่งกันแล้วกันแล้วเธอก็ไปอยู่กับคนนี้7 วันมาอยู่กับคนนี้7 วันก็จึงเป็นระบบที่เราเป็นโสเภณี โสภณีน
0: อ
1: ี่
0: ื
1: คือ
0: ม
1: ผู้
0: เจ
1: หญ
0: ้
1: ิ
0: าง
1: ที
0: ค
1: ่
0: ่
1: ม
0: ะ
1: ีความสวยงามแล้วก็แบ่งกันตามวาระโดยเอาเวลาบ้างเอาเงินบ้างมาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวาระที่จะไปอยู่กับใครอันนี้คือเขามีระบบที่เรียกว่าหญิงโสภณีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนนั้นเป็นครั้งแรก
0: เจ้าค่ะ
1: ครั้งแรกนี่ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะชื่อว่านางอัมพัฏฐาธิกาเป็นแม่ของนางสิริมาเป็น
0: เ
1: แ
0: จ
1: ม
0: ้
1: ่
0: า
1: ข
0: ค
1: อง
0: ่ะ
1: นางสิริมาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบนี้เกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีก่อนครั้งแรกแล้วก็คือจะพูดว่าเป็นสาขาแรกแล้วกันอยู่ที่เมืองไวสาลีแล้วนี
0: เ
1: ้
0: จ้า
1: พ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: แบบว่าคอนเซปต์นี้มันเจริญเติบโตคิดว่าเออก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็แบ่งกันไปใช่ปะล่ะก็
0: เจ
1: เ
0: ้
1: ล
0: ายค
1: มา
0: ่ะ
1: เปิดสาขาสองอยู่ที่เมืองราชคฤห์
0: อื
1: นาง
0: ม
1: สิ
0: เจ้
1: รา ิ
0: ค่ะ
1: มาเนี่ยอยู่ที่เมืองราชคฤห์โอเคครับ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็เลยมีสถานการณ์แบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่านางสิริมานี่สวยงามมากป่านนี้ก็เลยทำยังไงภิกษุรูปนี้โอ้ต้องไปดูให้ได้วันนั้นแบบดูไม่ได้เลยคือไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้อยู่ไม่ต
0: เจ
1: ิ
0: ้
1: ด
0: าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าผมว่าได้สึกใช่ไหมแบบว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูแล้วก็ฉันจะต้องดูให้ได้แล้วต้องสึกเพื่อที่จะไปดูถ้าเขาทำอย่างนั้นคือจะเป็นนักบวชประเภทแรกนี่เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ทันได้เห็นแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเธอก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ทีนี้เผอิญภิกษุรูปนี้ได้วาระที่จะเข้าไปรับบาตรในเรือนของนางสิริมาพอดี
0: อืมเจ้าค
1: อั
0: ่ะ
1: นนี้คือเหมือนว่าบุญยังรักษาอยู่นะ
0: อื
1: ถ้าม สมม
0: เ
1: ุ
0: จ
1: ต
0: ้
1: ิ
0: า
1: ว
0: ค
1: ่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช่เป็นวาระพระอาจารย์คาดว่าภิกษุรูปนี้ต้องได้สึกแน่นอนหรืออาจจะมีภิกษุรูปอื่นที่ได้สึกเพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่ได้มาระบุไว้เป็นเรื่องบรรดาเผอิญรูปนี้ไม่ได้สึกก็เลยมาเป็นเคสที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นนิทาน
0: เจ้
1: ธ
0: าร ค
1: ม
0: ่ะ
1: บทนี่คือประการที่หนึ่งว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ต้องสิกขาลาโพสต์ไปในการที่จะ
0: เ
1: ไ
0: จ
1: ป
0: ้า
1: ค
0: ค
1: ร
0: ่ะ
1: องเรือนหรือว่าไปดูผู้หญิงคนนี้ให้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำยังไม่ได้เห็นด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉย
0: เจ้า
1: ๆ
0: ค
1: ยั
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ไม่ได้เสียงได้ยินเสียงจริงๆแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆด้วยซ้ำนี่ก็ที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ต่อมาข้อที่สองเปรียบเทียบกับนักบวชประเภทที่สองนักบวชประเภทที่สองนี่ก็คือเห็นยอดธงก็ไม่เห็นยอดธงนี่คือได้เห็นโฉมของเธอนั้นจริงๆได้เห็นโฉมจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามอย่างนี้อันนี้คือพระเจ้ากำลังหมายถึงเพศตรงข้ามนะถ้า
0: เจ้าค่
1: ก
0: ะ
1: รณีของนักบวชผู้ชายก็เป็นผู้หญิงถ้ากรณีหนึ่งนักบวชผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้ชาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเป็นผู้ชายรักษาศีล8ก็เพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้หญิงหรือถ้าเป็นลักษณะที่ว่า LGBTQ ชายชอบชายหรือหญิงชอบหญิงหรือจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายตรงข้ามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คิดว่าคงเข้าใจเนาะอันนี้นี่ยกเป็นเคส
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ได้เห็นจริงๆได้เห็นจริงๆแบบโอ้โหไม่ไหวละถ้าแบบต้องได้เห็นนางอีกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วต้องสึกเนี่ยนะยอมสึกดีกว่าคือจะมีความคิดแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เคสเมื่อสักครู่นี้เลยภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาว่าเธอสวยงามมากแล้วก็จะไปดูใช่ไหม
0: เจ้า
1: ปร
0: ค
1: าก
0: ่ะ
1: ว่าบุญรักษาในความที่ว่าได้เข้าไปในเรือนของนางในการที่จะรับภิกษาเกือบจะไม่ได้เห็นแล้วคุณใจเพราะว่าวันนั้นน่ะเธอป่วย
0: เจ้าค่ะ
1: ป่วยจนกระทั่งแบบลุกไม่ไหวต้องให้คนใช้ก็คือหญิงที่อยู่ในเรือนของนางนั่นแหละนะแต่ว่าสวยไม่เท่า
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเป็นคนคอยปฏิบัติรับใช้ก็มาคอยดูแลถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์อะไรต่างๆจนกระทั่งถวายอาหารแล้วจะกลับแล้วถึงค่อยหิ้วไปอีกนางสิริมาเอามาไหว้พระเอามากราบพระ
0: เจ้าค่ะ
1: ขนาดว่าหิ้วปีออกมาไม่ได้แต่งตัวอะไรสวยงามก็ชุดนอนแล้วก็แบบว่าผมเผาไม่ได้ทำอะไรมากนางยังสวยงามมากในภิกษุรูปนี้ก็อธิบายสวยงามจนขนาดว่ากินข้าวไม่ลงภิกษุรูปนี้นี่คือข้อที่สองนี่เกือบแพ้แล้วคำว่าแพ้นี่คือหมายความว่ากลับไปที่วัดเนี่ยข้าวกินไม่ลงนึกถึงแต่ความสวยของนางจนกระทั่งเก็บอาหารไว้ไม่ได้ล้างบาตรด้วยไม่ได้ทําอะไรเลยนอนสมวันต่อไปก็ไม่ได้บิณฑบาตนึกถึงแต่ความสวยของนางนึกถึงแต่ความสวยของนาง
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าผมว่าแบบนึกถึงแต่ความสวยของนางแล้วถ้าแบบต้องได้ไปดูครั้งต่อไปแล้วจะด้วยความเป็นอยู่เป็นพระไปดูไม่ได้แล้วต้องได้สึกอันนี้คือจะ มาตกในเคสที่สองนักบวชประเภทที่สองนี้พอดีเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าได้เห็นแล้วแบบว่าโอ้โหจิตใจหวั่นไหวเกิดราคะเสียแทงขึ้นในจิตแล้วก็สิกขาลาเพศไปนี่คือเปรียบกับนักรบที่ได้เห็นแค่ยอดธงแล้วก็หนีทับเลยประเภทที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาประเภทที่สามก็คือได้ยินเสียงแบบว่าเสียง
0: โหร้องกึกก้องของข้าศึกนะเจ้าค่ะ
1: ใช่เสียงโห่ร้องกึกก้องนั้นก็มาเปรียบเทียบกันกับความที่ว่าได้คุยได้พูดด้วยในที่นี้ก็คือพูดแล้วก็มีการพูดกระซิกซิกซีพูดแบบว่าเกี้ยวพูดปรารภเรื่องของกามคือพูดจีบกันนั่นแหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดเล่นพูดยิ้มแย้มเจรจาปราศัยอันนี้คือระดับของการพูดเนี่ยคือมันตั้งแต่ธรรมดาทักทายกัน 4-5 คำหรือพูดคุยธรรมะยาวกว่านั้นหรือพูดเล่นพูดแบบเคาะพูดปรารภเรื่องกามมันก็ในทุกระดับเลยไม่ว่าจะระดับไหนถ้าพูดคุยกันแล้วเกิดมีจิตใจหวั่นไหวเกิดมีจิตใจระท้อห่อหดระทนระทดจนไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้แล้วจะบอกเลิกสิกขาแล้วสึกไปอันนี้คือประเภทที่3
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้เคสตรงนี้มากมายคุณใจตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นว่าภิกษุพอตอนเป็นคฤหัสถ์ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีศรัทธาออกบวชแล้วได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเดิมตอนก่อนบวชก็มีภรรยาด้วยภรรยาเก่าเนี่ยก็ทำอาหารถวายบ้างพูดคุยบ้างพอพูดคุยมากเข้าก็กลับหวนระลึกถึงเรื่องของกามลาสิกขาไปก็มา
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือประเภทที่3คือแพ้ทับแพ้ข้าศึกข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามก็ลาสิกขาไปเพราะได้พูดคุยนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ได้พูดคุยแล้วก็มีเรื่องในอีกทางตรงข้ามก็มีคือได้พูดคุยแล้วก็เอาชนะได้ไม่แพ้ก็มีที่แพ้ก็มีก็จะมาตรงกับนักรบประเภทที่3นี้ต่อมาประเภทที่4ประเภทที่4นั้นก็คือนักบวชประเภทที่ว่าให้ได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ว่าจะจิตใจหวั่นไหวไม่ได้คิดจะศึกไม่ได้คิดจะอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือพอได้เห็นก็ยังอดทนได้ได้พูดคุยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาอย่างดี
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระดับที่4ท่านพูดถึงการเข้าประชิดตัวแล้วเกิดมีผู้หญิงเนี่ยมาปลุกปล้ำมาข่มขืนพระ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้มีนะคุณเดินใจในสมัยพุทธกาล
0: จริงเหรอเจ้าค่ะ
1: จริงมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปลุกปล้ำข่มขืนพระซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวก็มีคือข่าวเนี่ยมันอาจจะออกในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบบเสื่อมเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมล่
0: ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรื่องที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีในเนื้อข่าวแน่นอนคุณเดินใจมันต้องมีการแบบเข้าข่มขืนเข้าแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีแต่ว่าเราเพียงไม่ได้ยินข่าวข้อนี้เฉยมีทีนี้ปรากฏว่าพอทำแล้วเกิดแบบมีความพอใจในภาษานั้นคือไม่ใช่แบบว่าพยายามหนีหรือพยายามรักษาพยายามที่จะปกป้องหมายก็ปล่อยเลยตามเลยมาก็มาได้สมยอมแล้วก็ไปก็อ้าวพลาดแล้วแล้วก็แบบว่าสูญเสียพรหมจรรย์ของตนอันนี้คือถือว่าแพ้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเปรียบกับนักรบที่เข้าต่อสู้กันแล้วก็หนีทับไม่สามารถสู้ต่อได้นี่คือประเภทที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประเภทที่5อันนี้คือดีที่ว่าชนะก็คือพอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ยินดีในภาษานั้นรีบหนีออกก็จะไม่ไปตามความประสงค์ของฝ่ายที่จะมาทำให้ดีโอเคนะคือเพราะว่าในจังหวะนั้นน่ะคุณใจเข้าใจเนาะเวลาที่ถูกข่มขืนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยินดีในภาษาไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราพูดถึงในกรณีทั่วไปก็ได้เช่นผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปนะในทางการว่าเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีคือข้อกฎหมายตรงนี้เขาเอาผิดกันได้ยากเพราะบางทีเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงสมยอมไหมหรือยินดีในภาษาหรือไม่ว่าพอพูดเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่อยากจะอธิบายในรายละเอียดใช่ไหมล่ะแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะมันมีความสำคัญว่าถ้าคุณไม่ยินดีอันนี้คือคุณเอาตัวรอดได
0: ้เจ้าค่ะ
1: คุณไม่ยินดีแต่ถ้าคุณยินดีนะแล้วคุณก็ยอมเขาเอาผิดก็ยากเอาผิดยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะว่าในเคสเนี้ยข้อ4กับข้อ5ต่างกันนิดเดียว ต่างกันตรงที่ว่าคุณสมยอมไหมคุณพอใจในภาษานั้นไหมถ้าปล่อยเลยตามเลยนั่นคือไปข้อที่4คือตาย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่ยอมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกฉันไม่เอาก็มาข้อ5แล้วทำยังไงโอ้ยถูกแบบปลุกปล้ำอย่างนี้ก็ต้องไปหาที่พึ่งก็ต้องมีคณะสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่จะออกจากอาบัตินี้หรือมีเรื่องราวแบบนี้เป็นอันที่ก่อนขึ้นเราจะระงับยังไงต้องอาศัยการปลดเปลื้องหลีกออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ออกแต่แล้วโอ้โหเหตุการณ์นี้เราผ่านมาขนาดนี้เราจะทำยังไงเรารีบพ้นทุกข์ดีกว่าก็จึงไปอยู่ป่าหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะอยู่เรือนว่างอยู่โคนไม้เสร็จแล้วก็ไปทำจิตให้สงบละนิวรณ์จิตใจตั้งมั่นบรรลุฌานสมาธิต่างๆแล้วก็ละกิเลสอาสวะได้แล้วก็แบบบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือถือว่าเข้าประหารกันละเข้าต่อสู้แล้วได้ชัยชนะชัยชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เรามองย้อนไปนะคุณใจมองย้อนไปนะจริงๆแล้วข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพศตรงกรามแต่ข้าศึกเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราราคะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทสะหรือโมหะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพศตรงข้ามจะมาปลุกเร้ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความแตกต่างนิดเดียวข้อ4กับข้อ5ตรงที่ว่าพอเข้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยถ้าด้วยราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจก็ยอมก็ยินดีไปเรามองกลับไปข้อ3ก็ได้ว่าพอเห็นได้พูดคุยระลึกซิกซีแล้วพูดคอพูดเกี่ยวกันแล้วคุณมีจิตใจยินดีตามไปนั่นก็ราคะในจิตใจเราหรือมองย้อนกลับไปข้อ2ก็ได้โอ้โหเธอสวยอย่างงั้นงามอย่างนี้หล่ออย่างนี้อันนั้นก็ราคะที่อยู่ในจิตใจของเราติดตามผัสสะความสวยความหล่อนั้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: หรือย้อนกลับไปข้อที่1ก็ได้ที่ว่าได้ยินชื่อเสียงว่าหนุ่มคนนั้นหรือสาวคนนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ราคะที่ตามเสียงชื่อเสียงที่เราได้ยินนั้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: มันคือราคะในจิตใจของเราโทสะด้วยโมหะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ตามราคะนั้นไปราคะไหนในจิตใจของเรามีชื่อเสียงในที่นี้คือฝุ่นผงคลีมาเป็นผัสสะราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีผัสสะเป็นแดนเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโดยมีผัสสะเป็นแดนเกิดทีนี้ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินก็คือว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรเอาไปเล่าให้พระฟังนะว่าคนนั้นทำไมสวยอย่างนี้งั้นงี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนั้นคือคุณป้องกันผัสสะแต่จริงแล้วกิเลสมันเกิดข้างในภายในปิ่นมุทุกันเคยเปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าเราต้นนี้ไปปลูกที่จังหวัดชุมพรโอ้ยมันจะไปปลูกขึ้นได้ไงคุณเดินใจจังหวัดชุมพรมันไม่เย็นมันร้อนใช่ป่ะล่ะมันไม่ขึ้นร้อนชื้นไม่ขึ้นหรอกคือขึ้นอยู่แต่ไม่ออกผลต้นสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ต้องไปปลูกโน่นดอยอ่างขางบนยอดดอยภาคเหนือถึงจะออกเป็นผลออกมาได้ใช่อันนี้คืออากาศมีส่วนให้ต้นไม้เนี่ยออกผลหรือไม่โอเคนะแต่ผลออกเนี่ยออกที่ต้นไม่ได้ออกที่อากาศโอเคถ้าเราเปรียบอากาศเป็นผัสสะต้นไม้คือจิตใจของเราผลคือกิเลสอากาศบางอย่างผัสสะบางอย่างจะมีผลต่อกิเลสที่มากหรือน้อยได้ไม่ใช่ว่าทุกผัสสะจะทำให้เราเกิดกิเลสไปหมดหรือทุกผัสสะจะทำให้เราไม่มีกิเลสไปหมดบางผัสสะจะทำให้เรามีกิเลสออกมากบ้างภาษาให้เรามีกิเลสออกน้อยอันนี้เหมือนกับอากาศที่เหมาะสมกับต้นนั้นไหมแต่กิเลสเวลาจะเกิดที่จิตของเราไม่ได้เกิดจากภาษานั้นอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาบางประเภทจะทำให้เกิดกิเลสได้มากสำหรับบางคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะภาษาเอาชนะที่กิเลสเกิดที่ไหนนะที่จิตของเราเกิดออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจก็คือเอาชนะจิตของตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าแทนที่มันจะผลิตกิเลสยาให้มันผลิตกิเลสหรือถ้ามันผลิตออกมาแล้วกำจัดมันให้ได้เร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ากำจัดมันไม่ได้เร็วกำจัดได้ช้าออกมามันก็ไปตามชื่อเสียงแล้วพอมากขึ้นก็ไปทำการกระทำทางกายคือกิเลสอยู่ในใจนะก
0: ิ
1: เลสเกิดจากจิตออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจถ้าออกมามากๆ ก็เป็นวาจาพูดออกมาคือออกมามากๆต่อไปก็เป็นการกระทำทางกายกระทำไปซึ่งการที่จะลาสิกขาได้ก็เป็นการกระทำทางวาจาก็เป็นการกระทำทางกาย ต่ที่กระทำออกไปตามแต่จิตที่คิดไปยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเอาชนะจริงๆคือเอาชนะกิเลสในจิตใจของตัวเราตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ข้อที่ห้าเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราย้อนกลับไปอ๋อเราก็พบว่าจริงๆแล้วเอาชนะที่กิเลสแล้วดูอย่างความแตกต่างแค่ข้อ4กับข้อ5ว่าคุณจะยินดีไปในผัสสะได้ไหมถ้ายินดีปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะออกจากอาบัตินี้เลยก็ปล่อยเลยตามเลยอ่านนั่นคือแพ้แต่ถ้าไม่ยินดีแก้ไขได้แล้วกลับมาเอาชนะซึ่งผัสสะนั้นจบไปแล้วอธิกรณ์เรื่องนั้นจบไปแล้วไม่ได้มีผัสสะแบบนั้นอีกแต่เอาชนะจริงๆคือชนะกิเลสในจิตใจของเราต่างหาก
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในประการที่5ของธรรมะในข้อ75เนี่ยก็จะพูดถึงแนวทางไว้ด้วยแล้วก็เริ่มมาจากการที่เสพเสนาสนะสงัดแล้วก็อยู่ในที่หลีกเร้นกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ให้จิตมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าถึงอาสวะขยายานอันนี้ก็จะไล่มาแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เกิดนักรบ5ประเภทเปรียบด้วยกับภิกษุ5จำพวกมีอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: มีให้เห็นกันนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆทีนี้เรากลับมาในเคสที่เรายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินเรื่องของนางสิริมาเนาะก็คือ
0: เจ้าค่ะ
1: มาตามกระบวนการนี้หมดเลยอันดับแรกได้ยินชื่อเสียงใช่มั้ยยังไม่เห็นตัวเกือบแล้วเกือบแล้วดีที่มีธรรมรักษาก็จึงไม่ได้สึกได้เห็นตัวเธอข้อที่สองได้เห็นนะได้เห็นว่าสวยงามยังไงเขาบอกว่าไปนอนสมอยู่ตั้ง7 วันไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ล้างบาตรไม่ได้กินข้าวโอ้ยถ้าบอกว่าระลึกถึงได้ก็ต้องไปดูอีกอันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันจนได้คุยปฏิสันถานเนี่ยในวันนั้นนิดหน่อยว่าเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พรได้คุยปฏิสันถานในข้อ3แล้ว
0: เจ้าค
1: ่ะพอผ่านมาเสร็จปุ๊บคือเธอก็ได้ตายลงนางสิริมาตายลงในวันนั้นแล้วเขาก็ให้เก็บศพไว้3 วันจนกระทั่งโอ้โหเขียวพองขึ้นอืดก็เลยเรียกประชุมหมู่ภิกษุภิกษุณีแล้วก็มาดูโอ้คนที่สวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มขนาดนั้นทำไมตอนนี้เน่าเละเฟะป่านนี้แล้วก็มีจิตใจพิจารณาไปเราจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดถือเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบไปตามขั้นตอนของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็ถือว่าแบบเอาชนะได้เอาชนะได
0: ้
1: ก็ยังสามารถสืบต่อพรหมจรรย์รักษาความดีของตนต่อไปได้นั่นเองเจ้า
0: ค่ะเจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะที่ว่านางสิริมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า
1: เทวทูต
0: จริงที่พิสูจน์ให้เห็นเจ้าค่ะเทวทูตมาให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโชคดีไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที
1: ่
0: พระอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเจ้าค่ะ75เกี่ยวกับเรื่องของ
1: นักรบ
0: นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปข้อ76จะพูดถึงอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: 76ก็อุปมาอุปไมยด้วยนักรบเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่เป็นคนละแบบโดยพูดถึงการเข้าต่อสู้กันแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต่อสู้กันนี่คือพระสูตรที่2เรียกว่าอยู่ในข้อ76แล้วก็76โดยเปรียบเทียบคนละแบบคราวนี้เนี่ยคือเข้ารบกันแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วรบกันแล้วลงอาวุธกันแล้วประหารกันแล้วอันนี้คือถ้าเราจะพูดก็คือเอารายละเอียดข้อ4เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมข้อ4เมื่อสักครู่นะประการที่4เนี่ยที่ว่าเข้าต่อสู้กันแล้วเนี่ยในระหว่างการต่อสู้นั้นน่ะเกิดแบบว่าในข้อ76นะข้อแรกประการแรกก็คือตายอยู่ในที่รบนั้นเลยเข้าต่อสู้แล้วตายอยู่ในที่รบฆ่าได้นี่ข้อที่1ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสกำลังจะเอาไปที่รักษาหน่วยทหารเสนารักษ์กำลังจะเอาออกไปออกจากสนามเพาะเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาลที่ค่ายยังไม่ทันถึงค่ายเลยตายระหว่างทาง
0: เจ้าค่ะ
1: ตายระหว่างทางนี่ประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือไปถึงค่ายแล้วกำลังรักษาอยู่เกิดยังรักษาไม่ทันหายตายในระหว่างการรักษาตายในระหว่างการรักษาคือประเภทที่3ส่วนประเภทที่4ก็คือว่าไปรักษาอยู่แล้วก็ระหว่างรักษานั้นหายจากอาการบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บนี่คือประเภทที่4ซึ่งก็คือดีนะดีไหมถูกไหมข้อที่4นี่คืออย่างน้อยยังหายจากการบาดเจ็บส่วนข้อที่5นั้นก็คือไอตอนไปต่อสู้ แบบว่าปราดประหารกันเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วก็เอาชนะได้ข้อที่4ข้อที่5นี่ถือว่าดี
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งข้อที่5ของประการที่5ในข้อที่76ก็จะมาเหมือนประการที่5ของข้อที่75อันนี้คือเราอธิบายรายละเอียดในประการที่4ของข้อ75แล้วว่าก็จะมีแยกออกไปอีกเป็น4แบบ5แบบแบบนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเอาประเภทแรกก่อนที่ว่าตายในสนามรบเข้าสู้แล้วต่อแล้วก็ตายก็คือเอาข้อ4ประการที่4ของข้อ75เนี่ยมาป่าไว้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือคำนี้หมายความว่าไม่ได้อธิบายด้วยบทเป็นชนะเดียวกันเป๊ะแต่ว่าท่านจะพูดไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าได้เห็นเวลาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตไม่สำรวมอินทรีย์พอได้เห็นมาดูกามคือหญิงชาวบ้านนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็มีราคะเสียแทงจิตพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วลาสิกขาเพราะว่าลาสิกขานี่คือบางทีแบบระหว่างเดินทางยังไม่ทันเดินทางกลับมาวัดเลยนะบางทีก็ลาสึกกับต้นไม้มีนะคุณเดินใจทุกวันนี้ก็มีที่ว่าบางทีพระอยู่ในบ้านอย่างนี้นะเราปรากฏว่าคิดถึงบ้านเราทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างบางทีก็ไม่บอกตรงๆครูบาอาจารย์ไม่ให้สึกไม่ให้สึกแล้วทำไงบางทีก็หนีไปเลยหนีไปเลยไปเจออีกทีอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในเรือนแล้วแล้วลาสึกกับที่ไหนไม่ได้สึกก็คือแบบว่าถอดผ้าออกเลยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนเลยแบบนี้มีแบบนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนี่คือแบบว่าคือดอกผ้าเหลืองเลยสึกกับต้นไม้ซึ่งคือมันไม่ได้สึกนะคือการสึกไม่สมบูรณ
0: ์
1: การสึกไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้แบบว่าทำอะไรไม่ดีต่อไปก็ผิดศีลไปละก็แบบไม่สามารถบวชได้อีกคนประเภทนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่คือแบบว่าถูกฆ่าตายในสนามรบนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่ว่าถูกนำออกส่งตัวแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางก็คือมีความคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าถูกราคาเสียแทงนี้คิดว่าจะแบบกลับไปลาสึกกับเพื่อนที่วัดอยากจะสึกให้มันเรียบร้อยเราจะค่อยกลับไปครองเรือนด้วยความที่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ละอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับภิกษุที่บวชแล้วโดยยังมีภรรยาเก่าอยู่เป็นต้นแล้วก็ไปเจอภรรยาเก่าแล้วก็แบบว่าเกิดแบบอยากจะสึกไปคลองเรือนเฮ้แต่ก็จิตใจยังวุ่นวายไม่จะสึกไม่สึกสึกดีไม่สึกดีงั้นรีบๆกลับไปวัดแล้วสึกๆให้มันจบๆไปแต่พอยังกลับไปยังไม่ทันจะถึงวัดเออช่างมันซะสึกเดี๋ยวนี้แหละสึกเดี๋ยวนี
0: ้คิดอยู
1: ่เออกลับบ้าน
0: เลยเจ้า
1: ค่ะคิดอยู่ว่าจะกลับวัดแต่ยังไม่ถึงวัดกลับบ้านดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เออยังไม่ทันถึงอารามก็แบบท้อถอยละกลับบ้านเลย
0: เ
1: รื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจเป็นภิกษุที่ชื่อว่าพระจุลการเป็นสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อจุลการคนหนึ่งชื่อมหาการพระมหาการเนี่ยบวชด้วยศรัทธาคือเป็นสองคนนี้เป็นพ่อค้ามาจากต่างเมืองพระอาจารย์จะไม่ได้มาจากเมืองอะไ
0: ร
1: เป็นสามพี่น้องคือพี่ใหญ่ก็ชื่อมหาการละน้องรองก็ชื่อว่ามัชฌิมาการละแล้วก็น้องเล็กชื่อว่าจุลการละพี่ใหญ่นี่กับน้องเล็กออกเดินทางขายสินค้าซื้อสินค้าเดินทางด้วยเกวียนไปตามเมืองต่างๆน้องคนกลางคือมัชฌิมาการเนี่ยอยู่ที่เมืองเดิมนั้นเพื่อที่จะแบบคอยดูแลการค้าดูแลอะไรอยู่ที่เมืองเดิมของตน
0: เพรา
1: ะว่าพี่กับน้องเล็กก็มาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ตัวพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนน้องเล็กนี่ก็ต้องมาคอยดูแลที่กองเกวียนปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความดีใจมากเลยอยากจะออกบวชก็เลยมาบอกน้องเล็กบอกว่านี่พี่จะบวชนะน้องเล็กบอกพี่จะบวชได้ไงแล้วทรัพย์สินสมบัติทำไงน้องก็ดูแลกันแล้วกันไม่ได้นะพี่นะถ้าบวชแล้วฉันจะบวช ด้วยบวชก็บวชก็ดีพี่น้องก็เลยบวชกันแต่นี้น้องเนี่ยบวชแล้วก็เป็นพระจุลการใช่ไหมล่
0: ะ
1: บวชด้วยคิดว่าจะเอาพี่ศึกพี่เนี่ยบวชคิดว่าจะเอามรรคผลนิพพาน
0: ความมุ่งหมายต่างกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละอย่างเลยคนละอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ปรากฏว่าพอบวชแล้วพี่ทำไงพี่ก็ไปแบบสมาทานข้อปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดองค์วัดในการที่ไปอยู่ป่าช้าส่วนน้องเล็กนี่โอ้ยคิดว่าพี่เรานี่ทำกรรมหนักที่จะอยู่ได้ยังไงกินข้าวในบาทนั่นนี่โอ้ยปุดลุกปุดนั่งปุดนั่งปุดลุกอยู่ไม่เป็นสุข คนละอย่างคนละอย่างเนาะทีนี้พอจังหวะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ว่าพอบวชแล้วได้15วันเนี่ยก็จะแบบเดินทางไปนั่นนี่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ว่าได้กลับไปที่บ้านเดิมของภิกษุทั้งสองรูปนี้พอกลับไปที่บ้านเดิมเสร็จปุ๊บครอบครัวของฝ่ายทั้ง3พี่น้องนี้จุลการมัชฌิมการมหาการได้ยินว่าพระมหาการมาแล้วก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านปกติพระพุทธเจ้าจะไปฉันที่บ้านใครก็จะต้องมีภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเสนาสนะอะไรล่วงหน้าไปก่อนก็จึงจัดให้เป็นหน้าที่ของพระจุลการพระจุลการไปดูว่าต้องจัดเสนาสนะยังไงอาสนะตั้งยังไงอะไรต่างๆพระกุมารจุลการเนี่ยมีภรรยาสองคนมีภรรยาสองคนนี่คือพูดถึงภรรยาเก่านะตอนที่บวชแล้วนั่นแห
2: ละ
1: กลับไปที่บ้านเรือนเสร็จปุ๊บภรรยาสองคนเนี่ยทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะจัดผิดจัดอย่างนั้นที่เสนาสนะต่ำไปอยู่สูงพระเถระทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบจัดผิดๆถูกๆพระจุลการก็เลยต้องทำหน้าที่ในการจัดให้ถูกบอกนั่นนี่พวกนี้ก็เลยได้โอกาสปลุกปล้ำพระจุลการนั่นเลยเพราะว่าเป็นสามีเก่าอยู่แล้วไงอาศัยความคุ้นเคยอาศัยช่องอาศัยกับการที่บอกว่านั่นนี่โน่นตรงนั้นตรงนี้บางตรงนั้นไปเอาของตรงนี้ปุ๊บได้ช่องจัดการเลยถอดผ้าเหลืองพระจุลการนี่คือเข้าเคสไหนในนักรบ5ประเภทนี้พอเขาถอดพระเหลืองเสร็จปุ๊บโอเคโอเคก็ยอมยอมไปปล่อยไปปล่อยไปยอมไป
2: เคสที่4เจ้าค่ะ
1: เคสที่4ในข้อ75นะเคส4ในข้อ75หรือถ้าเราจะพูดถึงก็จะเป็นเคสที่1เลยในข้อที่76ว
2: ่
1: ายังไม่ทันคิดว่าจะไปลาสิกขาเลยไม่ละแบบลาสึกเลยเพราะว่าได้เห็นภรรยาเก่าในเคสนี
2: ้เจ้าค่ะ
1: ก็เลยแบบลาสิกขาไปโดยที่ไม่ได้บอกลาสึกด้วยซ้ำทีนี้ถัดมาในประการที่2เราว่าไปแล้วเนี่ยที่ว่ากำลังเดินทางกลับไปสู่วัดถ้าในกรณีของพระจุลกาเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ควรจะไปทำผิดอะไรต่อภรรยาเก่ารีบเดินทางกลับวัดในขณะที่เดินทางกลับมายังคิดถึงพี่ชายว่าโอ้พี่ชายบวชอยู่เราจะลาสึกไม่ได้ภรรยาเก่ากลับเดินตามมาแล้วมาคว้าตัวกลับไปอันนี้คือจะเป็นเคสที่2คว้าตัวกลับไปแล้วก็ทำให้ท่านสูญเสียพรหมจรรย์หมดจากความเป็นพระถ้าท่านยังจะคิดถึงว่าฉันจะไปลาสึกให้มันเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันกลับถึงซึ่งตอนนั้นอาจจะคิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องราวเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงไว
2: ้
1: ว่าอาจจะคิดว่าฉันต้องไปลาสึกก่อนแต่ว่าพวกภรรยานี่ทำไมทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ทันกลับไปแล้วก็เลยลาสึกลาสิกขาคือไม่ได้ลาสิกขาแล้วก็สูญเสียแบบถอดผ้าเหลืองเลยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเลยก็จะเป็นเคสที่สองในกรณีของข้อที่76นี้โอเคต่อไปประการที่3ประการที่3ก็คือว่าเปรียบเทียบกับนักรบที่ไปถึงแล้วใช่ไหมแต่ว่ารักษาไม่หายตายในระหว่างการรักษาก็คือเหมือนกับภิกษุนี่แหละที่ว่าคิดว่าจะลาสึกแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะลาสึกละคือเวลาลาสิกขาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวคำกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าฉันไม่อยู่นะฉันไม่เป็นพระแล้วฉันจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีการพูดประมาณนี้ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นน่ะคนพูด3ครั้งในขณะที่พูดครั้งที่หนึ่งฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะลาสึกแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสมมติถ้าจะมีคนมาลาสึกกับพระมหาไพบูลย์เป็นพระเนี่ยนะมีพระอื่นจะมาลาสึกพระอาจารย์ก็จะบอกว่าคิดให้ดีๆนะเพราะอะไรนะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบอกว่าการครองเรือนมันยากนะมีจุลีมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกสุนัขแทะกระดูกกามเนี่ยเปรียบด้วยชิ้นเนื้อที่นกมันจะแย่งกันเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าที่จุดไปแล้วมันก็จะควันมากเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้คาต้นเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกด้วยหลาเปรียบด้วยหัวงูพิษโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปเป็นกระดาษเลยอยู่พระพุทธพระชันนี่แหละจะดี
2: เจ้าค่ะ
1: อย่างเช่นว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่ต้องอยู่7วัน
2: เจ้าค
1: ่
2: ะ
1: พอวันที่สามแล้วมีโยมคนหนึ่งบอกว่าท่านผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือจะลาสิกขายังไม่ทันครบ7วันเลยก็จะว่าอันนี้คือแบบจิตใจเนี่ยห่อเหี่ยวละอยากจะกลับบ้านละพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่นะการบริกรรมประชันมันดีนะอธิบายให้เขาฟังนี่คือหน้าที่ของพระอาจารย
2: ์
1: แล้วพูดว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ยังไงก็จะลาสิกขาตื้อไม่ไหวละก็คือถือว่าลาสิกขาไปก็ถือว่าตายจากการบริกรรมประชันอันนี้คือประการที่3ตายไปส่วนประการที่4ประการที่4นี่คือรักษาหายต่อสู้แล้วบาดเจ็บละไม่ชนะหรอกแต่บาดเจ็บ บาดเจ็บแล้วเขากลับมารักษารักษาหายด้วยรักษาหายก็หมายความว่าพอคิดว่าจะลาสิกขาแต่พอมาพูดคุยแล้วอยู่ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่ออยู่รักษาศีลต่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่เลิกสิกขาแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุอะไรนะก็อยู่ต่อฟื้นอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอ่ะอันนี้คือจะประเภทที่4ประเภทที่4
2: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประเภทที่5ประเภทที่5นี้ก็คือจะบรรลุธรรมคือเขาต่อสู้แล้วแล้วก็เอาชนะได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่5ประการที่5ในข้อที่75เมื่อสักครู่ที่ว่ามีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตเห็นถึงแม้ว่าคนจะแต่งกายไม่เรียบร้อยเราก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตไม่ให้มีราคะเสียแทงเสพเสนาสนะสงัดเข้าฌาน 1 2 3 4ได้อาสวัคคายานบรรลุธรรมได้นี่คือที่ว่าเอาชนะได้ในสงครามนั้น
2: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือจึงเปรียบเทียบเอาไว้พระพุทธเจ้ากับนักบวช5ประเภทนี้คือในข้อที่76มี5ประการ
2: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ใน2นัยยะนี้แล้วทั้งนัยยะข้อที่75และนัยยะข้อที่76เราเห็นได้ว่าเวลาเอาชนะเนี่ยศัตรูของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามแต่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งมันจะได้รับการกระตุ้นจากผัสสะใดผัสสะหนึ่งซึ่งผัสสะนั้นส่วนมากก็คือจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะได้โทสะด้วยโมหะด้วยทีนี้ผัสสะมันก็ได้ทุกแบบไม่จำเป็นต้องเพศตรงข้ามก็ได้บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่ให้เราโกรธขึ้นเรื่องไม่พอใจก็เป็นได้อ่ะทีนี้เรามาดูเคสในประการที่5เนี่ยในข้อที่76นี
2: ้เจ้าค่ะ
1: ตะกี้ได้พูดถึงกรณีของท่านพระจุลการซึ่งลาสิกขาไปคือประการที่1กับ2ใช่มั้ยคือตายไปในระหว่างการออกรบแล้วก็พยายามจะกลับแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่ก็ตายซะระหว่างแต่ว่ากรณีของพระมหาการนี่คือพี่ชายพระพี่ชายนี่บวชมาด้วยศรัทธาคิดว่าจะทําความทุกข์ให้มันสิ้นสุดไปในชาตินี
2: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไปอยู่ป่าช้าการไปอยู่ป่าช้าของท่านนั้นก็ได้รับคําแนะนําจากสัปเหร่อที่ชื่อว่ากาลีบอกว่าต้องออกมาตอนหลังจากยามสุดท้ายยามแรกของราตรีแล้วแล้วก็กลับไปก่อนยามสุดท้ายของราตรีในระหว่างมานั้นก็หยิบบอกว่าอย่ากินข้าวมากทำตัวให้เบาแล้วก็พิจารณาถ้ามีซากศพอะไรมาเนี่ยฉันจะส่งให้ท่านพิจารณาได้รับข้อมูลจากสัปเหร่อชื่อกาลีปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็ใคร่ครวญพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเราก็เจอเคสแบบเดียวกันกับของจุลการนี่เลยนายจุลการแล้วศึกไปแล้วใช่ไหม
2: เจ้าค่ะ
1: กลับไปเรื่องของตัวเองนายจุลการนี่มีภรรยา2คนนายมัชฌิมิกานี่ลูกคนกลางมีภรรยา4คน
2: โอ้เจ้าค่ะ
1: นายมหาการนี่มีภรรยา8คนนู่นน่ะ
2: โอ้โห
1: เ
2: ออ2เท่านะเจ้าค่ะ
1: 2เท่าขึ้นมา
2: เจ้าค่ะ
1: ตอนที่ไปฉันข้าวที่บ้านนายมหาการภิกษุอื่นเนี่ยเขาไปดูแลจัดเสนาสนะภรรยา8คนของพระมหาการซึ่งไม่ได้โอกาสในการที่บอกว่าจะทำเหมือนกับกรณีของพระจุลการที่ได้ลาสิกไปทำไม่ได้เพราะไม่ได้โอกาสพวกเธอเนี่ย8คนก็เลยรุมขอพระพุทธเจ้าตอนที่ฉันได้ประทานเสร็จบอกว่าเนี่ยขอให้พระมหาการอยู่ให้พรได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ว่าพอฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เป็นผู้ที่จะให้พรแล้วคนอื่นก็จะกลับกัน
2: เจ้าค่ะ
1: พวกนางเนี่ยก็ขอให้พระมหาการทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณใจอนุญาตภิกษุอื่นเขาก็กลับเหลือพระมหาการรูปเดียวพวกภิกษุอื่นเนี่ยโอ้ตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบหรือไงเนี่ยว่าทำไมทำแบบเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเสร็จเสียแน่นอนเลยเนี่ยพระดีๆแบบนี้อ่ะผมก็แบบโฆษณากันพระพุทธเจ้าบอกเธอไม่รู้หรอว่ามหาการกับจุลการมันต่างกันมากสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้พอภิกษุอื่นเขาออกไปหมดใช่ปะพวกภรรยาเก่า8คนนะคุณใจก็เลยลุมกันเลยว่าจะถอดจีวรพระองค์นี้ให้ได้
2: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็กำหนดแล้วกำหนดว่าผู้หญิง เข้ามาอย่างนี้มันจะมาทำอะไรเนาะหลบหลบใช่ไหมหลบเสร็จป
2: ุ
1: ๊บด้วยความที่ว่าไม่ได้มีจิตใจยินดีไม่ได้มีจิตใจยินดีในการกระทำของนางนั้นไม่ให้โอกาสแม้จะโดนจีวรท่านด้วยซ้ำหลบเสร็จปุ๊บท่านเข้าสมาธิเลยคุณชัยเข้าสมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บกำหนดเขาเรียกว่าอากาศธาตุกำหนดอากาศธาตุแล้วก็เหาะขึ้นฟ้าเลยทำลายยอดมณฑลของเรือนนั้นออกมามาอยู่กับคณะสงฆ์กำลังเดินทางกลับวัดกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่มาแล้วนี่มาแล้ว
2: เจ้าค่ะ
1: เอาตัวรอดมาได้คนละอย่างกันคนละอย่างกันจิตของจุลการที่ลาสึกไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อนิดหน่อยมันก็โค่นลงแล้ว
2: เจ้าค่ะคือไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องไม่มั่นคงเลยถูกกับภาษานิดหน่อยเขายั่วให้หน่อยเขาแบบจับนั่นนี่หน่อยก็เออยอมอ่านะคือแพ้สงคราม
2: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่จิตใจของพระมหาการเหมือนภูเขาหินทั้งแดงไม่มีรอยต่อไม่มีช่องอยู่ข้างในลมพัดมาข้างไหนมันจะไปสะเทือนอะไรไม่มี
2: เจ้าค่ะ
1: จิตใจคนละอย่างเดี๋ยวทำไมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจไง
2: เจ้าค่ะ
1: ที่จะทำให้วันไว้เศร้าหมองไม่มีเอาชนะได้จึงเปรียบเทียบกับนักรบในประการที่ห้าอันนี้คือสองระยะทั้งก็75และ76รวมถึงเคสต่างๆด้วยใช่ป่ะ
2: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสองพระสูตรด้วยกันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็น่าจะอย่างที่เรนมีความรู้สึกก็คือว่าได้รู้พระธรรมด้วยการเปรียบเทียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการครองพรหมจรรย์ในพระภิกษุทั้งหลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่เราถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่าจะปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องที่จุดที่พระอาจารย์ย้ำอยู่หลายครั้งก็คือกิเลสทั้งหลายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาผัสสะทั้งหลายเนี่ยมันมาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราโดยเฉพาะเลยที่จะเอาชนะได้นั่นคือสำคัญที่สุดคือสู้กับจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมั่นคงก็จะชนะศัตรูทั้งหลายก็คือเรากามฉันทะทั้งหลายได้หมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: บานเจ้า
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: ส่วนในข้อที่71ถึง74เราก็จะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าตรงนี้เรายกเรื่องสำคัญสำคัญสองพระสูตรในหมวดนี้ขึ้นมาก่อนคือ75และ76เจ็ดสิบไปถึงเจ็ดสิบสี่จะมาพูดในคราวหน้าเจริญพร
2: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
2: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
2: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก พื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าหรือหมดอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
7: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self-service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์ที่10ตุลาคม2569แรม14ค่ำเดือน10ปีมาเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำ ทุกๆวันเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ก็รับฟังพวกเราได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook ข่าวยามเช้าแล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ที่ตอนนี้เราโยกรายการต่างๆมาไลฟ์สดกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วงเล็บแล้วก็เว้นวรร
0: ค
1: ไลฟ์นะครับ LIVE
0: ก็คือถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราไลฟ์สดก็คือต้องเข้าไปที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันเดิมก็ยังอยู
1: ่ยังอยู
0: ่อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสาร
1: ใช่
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะติดต่อพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางนี้เพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เราทั้งคู่หอบกันมาเลย เรียกกันว่าเรียกว่า4คูณ100
1: 4คูณ100ได้มั้ยของคุณเอลลินอาจจะ4คูณ100ในระยะแบบก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู
0: ่ของผมก็ไกลนะถือเป็นว่าเอาเป็นว่าออกกำลังกายตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นมา
1: ตื่นก่อนเรา
0: ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟังเราปุ๊บแต่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นแล้วต้องวิ่งด้วย
1: ตื่นแล้วออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกาย
1: หลายท่านเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เนอะหลายท่านก่อนหน้านี้เวลาเราจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าทำตื่นมาทำกับข้าว อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเตรียมใส่บาตร อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืน
0: อันนี้จะแสดงว่าแฟนคลับข่าวยามเช้าของเราเนี่ย
1: หลากหลาย
0: มีหลากหลายนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนไม่น่าจะเป็นช่วงวัยเราแล้วล่ะ
1: นะคะ
0: มาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เราจะต้องอัปเดตกันทุกวันเมื่อเช้าที่เราวิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นหมอกสักเท่าไหร่แต่ดิฉันว่าหมอกจางๆหรือควันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือหมอกแหละนะคะอ่ะกรมอุตุนะคะถามว่าตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นไงบ้างก็เริ่มใกล้จะหนาวแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังต้องรับมือเช่นเคยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยด้วยนะคะวันที่10ถึง11ตุลาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้แหละ
0: ถูกต้องค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะบางคนอยากจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ คือจะบอกว่าทางกรมอุตุเนี่ยให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทย10วันที่10จนถึง11ตุลาคมจะอิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกที่2นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางช่วงการประชุม IMF พอดีทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้บอกว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องเตรียมรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ถามว่าระลอกแรกอยู่ไหนดิฉันยังไม่ได้สัมผัสเลยระลอกที่2จะมาแล้วอ่ะมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกนะคะด้วยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะผลักดันความชื้นเข้ามาจากอ่าวตั้งเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13อย่างที่บอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ภาคอีสานตอนล่างฝนเพิ่มขึ้นนะจากนั้นในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กลุ่มฝนเนี่ยจะขยายกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับการประชุม IMF นะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณส่งสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดลงไปในช่วง13ถึง15ตุลาคมโดยทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกทม.แล้วก็กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วในการเร่งพร่องระบายน้ำล่วงหน้านะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักก็คือภาคตะวันออกบ้านดิฉันเองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีมวลน้ำคือนครนายกกับปราจีนเนี่ยจะมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำ รู้กันอยู่เนาะว่านครนายกนะคะก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นทุ่งรับน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ระวังให้ฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรก็อยากจะให้ประชาชนที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยติดตามข่าวสารเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับล่าสุดมาตี5ที่ผ่านมาเขาระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละถึง13ตุลาคมอันนี้เขามีระบุเบื้องต้นในวันนี้คือวันที่10เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังทั่วไทยสักนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะมากนะก็คือเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต
0: ้
1: จากนั้น11ตุลาคมก็เป็นเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้2ถึง13ก็สอดคล้องกับที่พี่ไออ่านมาสักครู่12 13ภาคอื่นฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังกัน12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คลื่นลมนะเผื่อพี่น้องคนไหนเดินเรือเนิบขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือช่วงที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับ
0: พอบอกว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้อย่างหนักหน่วงเนี่ยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: นึกถึงอะไรครับ
0: ผ้าน
1: ี่ผมแบกผ้ามา
0: ใช่ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: ที่ในไลฟ์สดเห็นหรือว่าผมแบกผ้า
0: ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปซักผ้าหน่อย
0: ต้องรีบซักผ้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องรีบซักผ้านะอ่ะอัปเดตฝนกันนิดนึงค่ะ
1: วันนี้ฝนต้องบอกว่าวันนี้กทมปริมณฑลฝน 80% ของพื้นที่นะครับเยอะสุดในประเทศเลยวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักคือสอดคล้องกับทางท่านรักษาการอธิบดีกรมอุตุบอกแล้วว่าคือฝนอาจจะไม่ได้มาแบบตกหนักนะแต่คือก็มาแบบตกมาเรื่อยๆนะครับ 80% ของพื้นที่ส่วนในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ส่วนที่เหลือครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ 60% ของพื้นที่นะครับทีนี้ในทุกๆวันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นประธานในการประชุมพูดง่ายๆคือประชุมเรื่องน้ำท่วมอย่างนี้ดีกว่าคือชื่อศูนย์อาจจะยาวเนอะคือประชุมเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาคอยดูว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในประเทศเป็นยังไงจะต้องเตรียมพร้อมยังไงช่วยเหลือเยียวยายังไงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอันนี้ของเมื่อวานคือเขาจะประชุมทุกเช้าเนอะประมาณ9โมง10โมงอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมเขาก็ท่านนายกก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็ให้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งหน่อยเนอะจัดการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนานาพื้นที่ใดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มก็ให้ร้องขอมาตามความจำเป็นของสถานการณ์ทีนี้ท่านนายกก็กำชับเหมือนกันในส่วนของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจากการประเมินฝนสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ในส่วนของกทมปริมณฑลก็จับตาอยู่เหมือนกันคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็บางส่วนทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือฝั่งโซนของติดริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งส่วนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตอนแรกเขาคาดการว่าน่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าสัญญาณของน้ำเหนือเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ในน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการได้ส่วนลุ่มน้ำหนึ่งที่ต้องเฝ้ากันก็คือบางปะกงเขาบอกต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ารับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่จะไหลสู่ฉะเชิงเทราเขามีการหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนนฤบดินทร์จินดาแล้วก็เขื่อนขุนด่านประกันชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดมเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำบริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับเขื่อนป่าซาเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนหนองปลาไหลเนี่ยปริมาณน้ำยังเต็มศักยภาพในการกักเก็บเนื้อแต่ว่ายังคงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ชี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนเลยว่ามีเงื่อนไขอะไร นะคะใครเข้าเกณฑ์บ้างที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี
1: ้
0: พร้อมขอให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วยเพื่อส่งข้อมูลให้กับปภ.ดำเนินการจ่ายเงิน อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายถ้าเราดำเนินการช้าปภ.เขาก็ทำเรื่องให้เราได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านของกินของใช้พูดง่ายๆสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าหนึ่งล่ะมันจะขาดแคลนสองล่ะมันจะมีการฉกฉวยในเรื่องของราคาไหมแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะในการคือพูดง่ายก็คือตอนนี้มีการประสานเครือข่ายผู้ประกอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะเพื่อรองรับกรณีที่เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดนะบางเส้นทางเนี่ยถนนถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ไม่สามารถขนส่งอาหารได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะก็มีการประสานทั้งไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ตลาดกลางด้วยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ประกอบธุรกิจอาหารฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเป็นการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สินค้าจำเป็นหลากหลายช่องทางเลยทีนี้ท่านนายกก็บอกนะคะว่าแนวทางของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้า second brand หรือว่า house brand ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าทั่วไปมาลดราคาแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพเนี่ยคือถามว่าก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องยังมีคุณภาพของสินค้าคงไว้อยู่นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าราคาประหยัดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้ครอบคลุมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชุมทีนึงก็คือได้เรื่องหมดเลยนะนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยท่านนายกบอกว่ากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะให้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเป็นรายวันโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดหรอกไม่งั้นมันจะช้าอู๋ก็จะรอให้ครบทั้งจังหวัดเนี่ย30 วันนะก็ยังไม่มีใครได้เงินกันสักทีนะคะก็ถ้าเกิดว่ารายใครส่งได้ก่อนส่งเลยก็จะทำให้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดด้วยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมาอังกันนะช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยถึงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเดี๋ยวขอมาดูเรื่องเงินไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา
0: ได้เลย
1: เพราะว่าทางปภ.กับออมสินเองเนี่ยทยอยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง4 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขกันสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เพียงกี่จังหวัดนะแต่ว่าพอรอบเย็นเมื่อวานนี้เพิ่มแล้วเป็น26 จังหวัดกว่า 39,329 ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปี69นี้ตามมติครม.เนอะช่วง1 ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปภ.และธนาคารออมสินโอนไปแล้ว26 จังหวัดเงินประมาณโอ้โห300ขออภัย346
0: 300 กว่าล้านเลยเหรอเกือบ350 ล้านเลยนะ
1: เนี่ย 39,329 ครัวเรือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรก็บอกว่ามีครัวเรือนที่รับการโอนเงินไปแล้ว 3,000 จาก9กระโดดจาก 3,400 ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เป็น 35,845 ครัวเรือนตามนโยบายของท่านนายกอนุทินนะครับเขาบอกว่านโยบายก็คือ first come first serve ก็คือรีบคือจังหวัดไหนที่สามารถรวบรวมข้อมูลของการของการที่ทางผู้ประสบภัยเนี่ยยื่นทั้งผ่านทางระบบแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วพอรวบรวมข้อมูลส่งให้ออมสินออมสินก็รีบเร่งดำเนินการในการโอนเลยนะครับซึ่งก็ทางปภ.เองก็บอกว่าขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่เร่งกระบวนการตามที่ปภ.เนี่ยได้ประสานมานะครับเบื้องต้นในการเยียวยาเนี่ยก็จะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทอย่าง 5,000 บาทนี่ก็คืออาจจะเป็นน้ำล้อมบ้าน นะครับก็จะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้ท่วมเข้าไปในบ้านค้างกี่วงกี่วันอะไรก็แล้วแต่ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ทางปภ.ก็ขอกำชับมาทางจังหวัดเนอะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนอะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกเนี่ยก็ให้ติดต่อธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การโอนเงินเนี่ยติดขัดนะ
0: ค่ะผ ูดถึงเรื่องของเงินทองมาถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะมีการเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้นะคะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสินค้าจำเป็นเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในนั่นเองสำหรับการขยายมาตรการการช่วยเหลือในทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมเสนอของงบกลางวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยโดยจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงเลยโดยจะมีการมอบหมายให้ต่างจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อมีการรับจัดรับสรรงบประมาณด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ปริมาณแล้วก็สินค้าราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็พูดง่ายว่าอยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยทำยังก็ได้ให้ราคาสินค้านั้นน่ะถูกลงแล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่นะคะเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุดนะคะ
1: อย่างเรื่องของสินค้าเขาจับตาเรื่องของทั้งผักเนอะแล้วก็ไข่ไก
0: ่ค่ะ
1: เออนะแต่ว่าก็เขาจะมีทางพาณิชย์เองเขาจะมีโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเยอะแยะมากมาย
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วด้วยมั้ยน้องต้นกินเจ
1: วันนี้กินเจ
0: ต้น
1: ไม่ได้กิน
0: หรอพี่กินมังสวิรัติอย่างน้อยก็ขอไข่หน่อยขอไข่ต้มขออะไรนิดน
1: ึงเพ
0: ราะว่าพอช่วงนี้มันอาจจะอย่างในกรณีที่หลายๆบ้านที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากกินมังสวิรัติอยากกินเจแต่ว่าน้ำท่วมก็อาจจะหายากหน่อย
1: นะคะเรื่องของอาหารนะ
0: ใน
1: ไหนก็ยังอยู่น้ำท่วมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของภัยที่มาจากน้ำท่วมนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ทางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าการจมน้ำกับการไฟดูดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะในการฆ่าชีวิตประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมและแม้หลังน้ำลดเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแบบนี้กันอยู
0: ่
1: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย21 จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย70 รายเลยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสาเหตุหลักๆเนี่ยการเสียชีวิตมากกว่า2 ใน 3เนี่ยเกิดจากการจมน้ำและพัดตกน้ำสูงถึง48 รายรองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17 รายพอเจาะลึกเฉพาะการเสียชีวิตในเหตุจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเนี่ย61 รายเนี่ยเป็นเพศชายมากถึง48 รายหญิง13 รายและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดนึงเรื่องของจมน้ำกับไฟดูดบางทีเราเดินลุยน้ำแล้วก็มันจะมีจุดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะลงน้ำไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีจุดไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งลุยน้ำที่แม้ว่าอุ้ยน้ำมันแค่ระดับอกหรืออะไรยังสามารถดูได้แต่กระแสน้ำหรืออะไรแบบนี้นะนะครับยังไงต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าหลังน้ำลดก็ยังต้องเฝ้าระวังเนื้อกลับบ้านแล้วก็ต้องปลอดภัยวางแผนให้ดีเขาบอกว่าถ้าจะกลับเข้าบ้านในช่วงหลังน้ำลดเนี่ยให้เข้าในช่วงกลางวันและช่วงที่ฝนไม่ตกเข้าไปตอนที่น้ำหรือพื้นมันเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปในบ้านก็คือเดี๋ยวไม่มีใครทราบแล้วก็ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเนอะตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยสวิตช์หรือไฟหรืออะไรมันพร้อมใช้งานไหมนะครับอย่าห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้ายังเปียกชื้นนะครับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสวมถึงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยแล้วก็ขณะทำความสะอาดบ้านด้วยเนาะเพราะว่าทั้งฝุ่นเนอะโคลนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นฝุ่นละอองฝอยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังพวกแผลติดเชื้อเนอะเศษแก้วตะปูอะไรต่างๆนานาสัตว์มีพิษที
0: ่
1: อาจจะซ่อนอยู่นะต้องเฝ้าระวังกันด้วยอันนี้คือภัยอย่างนึงจากน้ำท่วมนะครับ
0: อีกอย่างนึงที่อยากให้เฝ้าระวังนั่นคือเรื่องของเชื้อรา
1: เ
0: วลาที่น้ำท่วมอ่ะตามฝาผนังบ้านหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในบ้านหมอนเหมือนหมอนเน่าของอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ดมเข้าไปเนอะบางทีก็ไม่รู้
0: บางทีนี่คือต้องโอ้โหมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างใหญ่โตเลยนะคะก็ต้องดูกันหลังน้ำรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
1: อ
0: ันเดี๋ยวมาขอดู
1: คอมเมนต์
0: กันสักนิดนึงมีใครบ้างสุขสันต์วันเกิด10ตุลาคมผอ.น้อยคุณประกิตอ๋อขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกบ้างคุณทิพวรรณสวัสดีค่ะยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมคอมเมนต์ไหลไวสักนิดนึงขออภัยนะครับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปเร็วมากนะต้องขออภัยจริงนะครับมีพี่วันดีนะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะครับพี่นพพรนะครับพี่ทิพวรรณนะครับพี่รามพี่กิติมาส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นสวัสดีค่ะมาอะไรเหมือนมารายงานตัวก่อนเนอะ
0: เช็คอิน
1: พี่ทองใสนะครับพ
0: ี่
1: ทองใสพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่สงคเนพี่ราตรีพี่อัชราบอกว่าวันเสาร์พักผ่อนคลายกันทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: พี่ยอดชูชาติสวัสดีครับมีใครอีกบ้างครับ
0: คุณกิติมาสวัสดีน้องๆข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนคุณรวมจันทร์สิริข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: มีพี่ไก่เกศสยองพี่บังออนพี่ผู้ใหญ่บำรุงสวัสดีข่าวยามเช้านะครับพี่สมจิตฟังอยู่วันพุธพิสัยขอบคุณครับพี่เขมิกาอยู่เขาชะการสระแก้วสวัสดีครับ
0: พี่มาลีบอกว่าไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติอะไรของที่ขายเป็นต้องขึ้นราคาค่ะนี่ไงทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ต้องมีการมาควบคุมนะคะมีทงฟ้าแล้วนะ
1: แต่คือมันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานเนาะของกลไกการตลาดแต่ว่าบางทีก็ขึ้นจนแบบมันเกินกว่าราคาที่เขากำหนดไว้สักนิดนึงนะ
0: คุณพงชยาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าพร้อมทีมงานทุกท่านฟังทุกวันนครปฐมอากาศครึ้มแต่ว่าฝนไม่ตกครับยินดีด้วยที่ฝนไม่ตกนะคะซักผ้าได้แล้วตอนนี
1: ้
0: พาคุณต้นไปซักผ้าที่นครปฐมด้วยสิถ้าฝนไม่ตก
1: ผมลุ้นอยู่เนี่ยว่า 7:00 นอย่าเพิ่งตกลงมานะ
0: ตกแน่นอนห้วยขวางยังไงก็ตกละคุณนะ
1: พี่คมสันนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่ทองพูนนะครับพี่ชีวินพยาวฝนไม่ตกเนอะหมอกลงเริ่มหนาวแล้วนะ
0: เนี่ยยโสธรบอกว่าหนาวแล้วนะคุณธนพรบอกว่ายโสธรค่ะหนาวแล้วเช้าๆมีหมอกจ้าโอ้โห
1: ขอบคุณครับกินมังเช่นกันพี่มาลีไม่เข่งเกินไปไม่ลำบากใจดีค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาที่เราไหวนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้ตาแดงร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี
0: ้
1: คึกคืนกันตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ไม่ได้ไปไหนไม่ต้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพิ่งปิดนะครับเดี๋ยวมีตีคองร้องข่าววันนี้คุณพฤกษ์แก้วพิบูลจะมามีข่าวน่าสนใจให้เราฟังกันไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: ีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อส่งทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นพาสอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในภาคฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศครับทั้งนี้ครับนายกยืนยันนะครับว่าไทยเราพร้อมผลักดันความตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยนี่จะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้าซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาครองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้าเพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัด เจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลยเพื่อให้สามารถจะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดและลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เงินนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยน้ำท่วมนะครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกรุงเทพมหานครและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าย้ำเคลื่อนย้ายปลอดภัยลดภาระผู้ประสบภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลขสีตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิจจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับคือม .3 ถึงม .6 ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3 ถึงม.6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีอีก็มีโครงการ THAI Passportซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับ สามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวง DE ครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับตีของร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Forbes Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพีบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกากับอีก51นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะก่อนหน้าที่เราจะปิดเบรกไปนะคะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองก็มาเปิดเบรกด้วยเรื่องเงินเงินทองอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะให้มาฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินชวนคุณนะคะหลายๆคนเลยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นบกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยมีอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้แล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและอย่างที่บอกกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเท่าที่ไหวนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนอะที่ต้องการแบบยอดขายหรืออะไรต่างๆลองดูอันนี้กันนะ
2: QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะ
1: ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเงินทองเดี๋ยวในวันจันทร์นี้แล้วจะมีการประชุมระดับโลกเนื้อ IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกรอบนึงก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาน่าจะปี2534มั้งถ้าจำปีไม่ผิดนะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการกันคลังเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปเช็คสถานที่เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปดูว่าความพร้อมอะไรถึงไหนยังไงซึ่งท่านบอกว่าไทยเราเองเนี่ยแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพร้อมแล้วนะเต็มรูปแบบทุกมิติส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการในการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมกันแค่1เดือน2เดือนนะเขาเตรียมกันมา3ปีนะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสถานที่โครงสร้างพื้นฐานคือพวกตึกถนนหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐานระดับเวิร์คคลาสเลยนะเทียบกับมหกรรมฟุตบอลโลกเลยนะภายใต้การควบคุมของทีมงานระดับเชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ของเมืองดาวอสว
2: ่
1: าควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่มีจุดตรวจค้นด้วยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์การเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ครอบคลุมทั้งสถานที่การจัดประชุมที่พักโรงแรมเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศเยอะมากนะครับไม่ได้มาแค่191คนนะมากันจาก191ประเทศคือ1ประเทศเนี่ยโอ้โหมากันเยอะทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศนั้นกระทรวงการคลังของประเทศนั้นมากันพรึบซึ่งไทยเราเองเนี่ยพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมาตรฐาน

0: ตกลงวันไหน
1: วันไหนเปิดวันไหน
0: พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมก็คือวันจันทร์นี
1: ้
0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแสดงเอกอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศนะคะวันที่16ตุลาคมก็คือพูดง่ายๆว่าจัดประชุมจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะครอบคลุม4เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปถึงโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งหลายขั้วอย่างที่เรารู้กันเลยการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้สำคัญมากรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารการประชุมกันได้ทุกๆช่วงของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องข่าวดีของกรุงเทพมหานครเขาคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะปี2026ไม่ได้จัดกันเองนะครับแต่นี่เป็นผลโหวตจากทางด้าน Condé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นี่เป็นผู้อ่านของทางสหราชอาณาจักรนะเขาสำรวจ290,000กว่าคนเขาโหวตเราเป็นที่1คะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อิสตันบูลตามมาอันดับ2และอันดับ3
0: โอ้โหนะนี่คือเรานี่ชนะปารีสเลยเหรออันดับ1สำหรับเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอเนี่ย
1: นะ
0: กรุงเทพมหานครของเราแน่นอนว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้ตลอดไปหรือว่ายังไงเนี่ยก
1: ็
0: ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังช่วยกันบริหารจัดการด้วยค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติ